0: นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึง Thailand 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้ก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอก็ได้กอหนึ่งแต่ความจริงก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกเดลยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win ship from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลก

มักจะทำธุรกิจสร้างตึกหามั่นคงในปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้อง

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปลูกพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดว่าเป็นอินเทลลิเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตร

การเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้น

0: คำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่ต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรา เน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรวิทานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เรามาทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: สอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่แบบเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้และเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
2: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
0: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้ เราต้องลงไปในแปลงแล้วต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
0: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาคนพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันปันขาดการติดต่อไปสนานะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของ

0: อวิชชาแล้ว
1: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
0: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
2: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
3: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
4: ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
2: อวิชชา
4: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
2: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
4: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
3: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
4: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
2: ได้ข้าเล่น
4: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
3: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
4: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
3: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
3: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
4: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
3: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
3: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
3: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
3: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
4: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
5: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
4: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
5: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
4: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
4: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
4: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
3: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
3: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
4: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
3: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
3: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
4: ได้ไปกันเลย
3: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
3: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
3: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
6: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
6: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
6: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
4: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
7: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าซื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
3: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
3: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์

0: ผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ซุ่มซ่ามโอ้ย
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ

ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1 ใน 14รอยเลื่อน

0: ที่มีพลังในประเทศไทยนะ
1: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน่ะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติจะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่า

0: อันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง

0: ดับฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่

0: บังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดี

0: พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะชวนเด็กออกมาเล่าข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะคือเหตุการณ์รอบตัวที่เด็กๆพบเจอค่ะเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เด็กๆพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหรือว่าเด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ที่หนูอยู่ทะเล
0: หนูไปที่ทะเลใช่ไหมคะหนูไปพบเจออะไรที่ทะเลบ้างคะ
2: ปู
0: ปูและไปพบเจออะไรอีกบ้างคะ
2: ปลา
0: ปลาที่ทะเลมีอะไรบ้างคะที่หนูไปดูมาม
2: ีทราย
0: มีทรายแล้วหนูได้เล่นทรายไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: หนูเล่นกับใครบ้างคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องอองฟองได้พบเจอนะคะน้องอองฟองได้ไปเที่ยวทะเลไปเจอปูเจอปลาและได้ไปเล่นทรายด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูพบเจออะไรบ้างคะ
3: สะพานลอย
0: สะพานลอยหนูไปที่ไหนคะหนูถึงเห็นสะพานลอย
3: ก็คือสะพานกระจก
0: สะพานกระจกหนูไปเที่ยวมาใช่ไหมคะไปเที่ยวกับใครบ้างคะ
3: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่หนูไปดูอะไรมาบ้างคะ
3: ไปดูน้ำ
0: น้ำแม่น้ำใช่ไหมคะและหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
3: คือบ้าน
0: บ้านและหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแตะแก้มเอามือแตะลายตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูพบเจออะไรบ้างคะ
4: ปู
0: ปูหนูไปเจอปูที่ไหนคะ
4: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลและหนูไปทะเลกับใครบ้างคะ
4: กับคุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่หนูไปเที่ยวทะเลนอกจากหนูจะเจอปูแล้วหนูยังเจออะไรอีกบ้างคะ
4: ดอกไม
0: ้ดอกไม้ดอกไม้ที่หนูเจอสีอะไรคะ
4: สีส้ม
0: สีส้มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องเดมี่พบเจอนะคะน้องเดมี่ไปเที่ยวทะเลไปเจอปูและยังเจอดอกไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
5: หนูให้ยาพ่อแม่กินค่ะ
0: หนูไปไหนนะคะ
5: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่บ้านแล้วหนูอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
5: หนูให้ยาพ่อแม่กินค่ะ
0: หนูเตรียมยาให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วน้องไม้เป็นคนช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่นอกจากหนูจะช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูมีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกบ้างคะ
5: ไปโรงเรียนค่ะ
0: หนูไปโรงเรียนใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ

0: คุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแล้วตอนหนูเข้ามาในโรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
0: เจอเพื่อนเพื่อนค่ะ
1: เจอเพื่อนเพื่อนและเจอใครอีกคะ
0: เจอคุณครูค่ะ
1: เจอคุณครูเมื่อน้องไมค์เจอคุณครูน้องไมค์ทำอย่างไรคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
0: ชื่อน้องกันค่ะ
1: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
0: เตรียมยาให้แม่ค่ะ
1: หนูเตรียมยาให้คุณแม่รับประทานใช่ไหมคะคุณแม่เป็นอะไรคะ
0: คุณแม่เป็นหวัดค่ะ
1: คุณแม่เป็นหวัดหรือว่าคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะน้องกันคอยดูแลคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะดูแลคุณแม่แล้วหนูมีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกบ้างคะ
0: หนูไปโรงเรียนค่ะ
1: หนูไปโรงเรียนวันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
0: คุณยายค่ะ
1: คุณยายแล้วเมื่อหนูมาถึงโรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
0: คุณตำรวจค่ะ
1: เจอคุณตำรวจคุณตำรวจเขาทำอะไรอยู่หน้าโรงเรียนคะคุณตำรวจเขาทำอะไรลูก
0: เขาให้ล็อกมา
1: คุณตำรวจคอยยืนโบกรถแล้วให้เด็กเดินข้ามถนนใช่ไหมคะแล้วน้องการก็เดินข้ามถนนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องการด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เด็กพบเจอนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสุทธนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ไปรถไฟ
0: หนูไปที่สถานี

0: รถไฟใช่ไหมคะแล้วหนูไปพบเจอไปเห็นอะไรบ้างคะ
1: ไปเห็น
0: เห็นอะไรลูกที่สถานีรถไฟมีรถไฟไหมคะ
1: มี
0: มีรถไฟสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าแล้วรถไฟขบวนสั้นหรือว่าขบวนยาวคะ
1: ขบวนยาว
0: ขบวนยาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่น้องมีอาได้พบเจอนะคะน้องมีอาไปที่สถานีรถไฟและยังได้พบเจอรถไฟด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: บาสไปตลาด
0: น้องบาสไปตลาดน้องบาสไปตลาดกับใครบ้างคะ
2: กับแม
0: ่กับคุณแม่และกับใครอีกคะ
2: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อน้องบาสไปซื้ออะไรที่ตลาดคะ
2: ซื้อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้น้องบาสชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรลูก
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องบาสได้พบเจอนะคะน้องบาสได้ไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปซื้อผลไม้มารับประทานนั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะเหตุการณ์ที่หนูพบเจอหนูมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: รถไฟ
0: น้องบาซิดพบเจอรถไฟใช่ไหมคะที่ไหนคะ
3: ที่สถานีรถไฟ
0: ที่สถานีรถไฟแล้วรถไฟขบวนสั้นหรือว่าขบวนยาวคะ
3: ยาว
0: ขบวนยาวรถไฟสีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงรถไฟเมื่อน้องบาซิดไปที่สถานีรถไฟน้องบาซิดได้ยินเสียงรถไฟไหมคะเสียงดังแบบไหนคะ
3: ปูนปูน
0: ปูนปูนเก่งมากเด็กปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะน้องบาซิดนะคะได้ออกมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่น้องบาซิดพบเจอนะคะน้องบาซิดไปที่สถานีรถไฟและได้พบเจอรถไฟด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อน

0: ือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการแต่เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่านก
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงต่อเลยนะคะ

0: สังวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าไดโนเสาร์น่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นแป้งค่ะ
0: ทำเป็นแป้งใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กจะต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทําเป็นท่าอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ทําเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าเรือ
0: ทำเป็นท่าเรือเก่งมากค่ะเด็กๆขาฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวก่อนแล้วเมื่อครูหญิงนะคะเคาะจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนน้องเดมี่มีคู่ไหมคะใครยังไม่มีคู่จับคู่กับเพื่อนได้เลยค่ะจับมือกับเพื่อนเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกชอบใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยชุมชนของเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบนโต๊ะนี้ครูหญิงมีอะไรถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกล่องปริศนาค่ะแต่ว่าในกล่องปริศนานะคะจะมีอะไรครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนามีใครอยากจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะน้องขนมหวานลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะแล้วรู้สึกอย่างไรให้บอกคุณครูและเพื่อนๆค่ะ
1: รู้สึกแข็งแข็งนุ่มนุ่ม
0: รู้สึกแข็งแข็งและนุ่มนุ่มใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าอะไรคะที่จะอยู่ในกล่องปริศนาจะใช่หรือเปล่านะน้องขนมหวานคะลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูค่ะถือสองมือค่ะคืออะไรคะสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะ
1: ของหนูเป็นหน้ากากอนามัย
0: เด็กๆคิดว่าหน้ากากอนามัยเราจะใช้ตอนไหนคะ
1: ตอนเป็นวัด
0: ตอนที่เราไม่สบายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะนำสิ่งของวางไว้ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของเรายังไม่หมดค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: สิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาลองสัมผัสดูค่ะแล้วบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าหนูรู้สึกอย่างไรเจอไหมคะรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แล้วหนูสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรอีกบ้างคะ
1: นุ่ม
0: ๆมีนุ่มๆด้วยใช่ไหมคะน้องเกดคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะลองนึกสิคะว่าหนูสัมผัสแล้วหนูรู้สึกอย่างไรคิดว่าคืออะไรที่อยู่ในกล่องปริศนาคะ
1: แก้วน้ำ
0: น้องเกดคิดว่าเป็นแก้วน้ำจะใช่หรือเปล่านะน้องเกดลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะน้องเกด
1: แอลกอฮอล
0: ์แอลกอฮอล์ปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะนี่นะคะเด็กๆคือแอลกอฮอล์เราจะใช้ทำอะไรคะเราจะใช้ทำความสะอาดล้างมือนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคได้นะคะเด็กๆนะคะได้ล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีภาพอะไรลูกมีภาพคนเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วภาพคนเก็บขยะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขาเก็บขยะใส่อะไรคะใส่ในถุงดำและเมื่อเขาเก็บขยะใส่ในถุงดำเสร็จแล้วเขาจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งลงถังขยะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเป็นภาพคนเขาเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆเพราะบางทีเวลาที่เราไปเที่ยวหรือไปสวนสาธารณะอาจจะมีขยะนะคะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันเก็บขยะทิ้งลงถังขยะได้นั่นเองค่ะเพื่อชุมชนของเรานะคะจะได้สะอาดค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะเก็บขยะอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: เก็บขยะ
0: ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพคนเก็บขยะนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเก็บขยะไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพเด็กกำลังทำอะไรนะคะทิ้งขยะแล้วเด็กๆสังเกตสิคะว่าเด็กๆเขาทิ้งขยะที่ไหนทิ้งลงถังขยะขยะที่เราทิ้งที่อื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เด็กๆเมื่อเด็กๆไปรับประทานอาหารหรือเด็กๆทานขนมเสร็จแล้วเด็กๆทิ้งขยะลงพื้นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆทิ้งขยะลงพื้นนะคะพื้นของเราก็จะสกกระปกหรือว่าไม่สะอาดนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กทิ้งขยะลงถังขยะนั่นเองเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะ
1: ทิ้งขยะ
0: ถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆพบเจอขยะเด็กๆจะต้องทิ้งขยะที่ไหนคะทิ้งลงถังขยะเก่งมากค่ะครูอีกนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: บ้านน่ะคนทิ้งแล้ว
0: คือภาพอะไรลูกมีถุงขยะและมีถังขยะใช่ไหมคะในภาพนี้มีถุงขยะหลายใบเลยและมีถังขยะนั่นเองในภาพนี้นะคะเด็กๆคือถุงขยะเมื่อเรานำขยะใส่ถุงแล้วเด็กๆจะวางถุงขยะทิ้งเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องผูกหรือว่ามัดปากถุงไว้นะคะเมื่อเวลาเราเอาขยะไปทิ้งที่บริเวณที่ทิ้งขยะนะคะขยะของเราก็จะไม่กระจายนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงสมมุติว่าเกิดลมพัดแรงขยะในถุงปลิวไหมคะ
1: ปลิว
0: ออกมาเลยแล้วขยะของเราก็จะเต็มพื้นเหมือนเดิมเลย

0: สะอาดไหมคะถ้าขยะเราเต็มพื้นไม่สะอาดนะคะในภาพนี้เมื่อทุกคนเขาช่วยกันเก็บขยะเสร็จแล้วเขาก็จะมัดปากถุงหรือว่าผูกถุงไว้เพื่อไม่ให้ขยะของเราปลิวและนำไปทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะถุงขยะ
1: ถ
0: ุ
1: งขยะ
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพถุงขยะเมื่อเด็กๆผูกปากถุงขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะที่ถังขยะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะถังขยะใช่ไหมคะในภาพนี้มีถังขยะกี่ใบคะ3ใบนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพถังขยะถังขยะแต่ละสีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนสีแตกต่างกันเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเก็บขยะแล้วหรือว่าเด็กๆจะทิ้งขยะนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตก่อนว่าถังขยะแต่ละสีเขาให้เราทิ้งอะไรลงไปใช่ค่ะเพราะว่าในถังขยะแต่ละสีนะคะเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าถังสีแดงควรทิ้งขยะแบบไหนและถังสีเหลืองควรทิ้งขยะแบบไหนถังสีเขียวควรทิ้งขยะแบบไหนนะคะก่อนที่เด็กๆจะทิ้งขยะนะคะให้เด็กๆสังเกตป้ายที่ถังขยะก่อนว่าขยะแบบไหนที่เราสามารถทิ้งลงถังได้นะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพถังขยะไปแล้วครูหญิงจะอ่านคำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะถังขยะ
1: ถ
0: ังขยะ
1: ถังขยะ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะและทิ้งขยะลงถังไปแล้วนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเด็กๆสามารถทำได้โดยการช่วยชุมชนของเราเก็บขยะและเมื่อเด็กๆเก็บขยะเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ท
0: ิ้งที่ถังขยะแต่ก่อนที่เราจะไปทิ้งลงถังขยะเด็กๆจะต้องมัดปากถุงก่อนหรือว่าไม่ต้องมัดคะต้องมัดก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่มัดปากถุงแล้วเด็กๆนำไปวางไว้ข้างๆถังขยะหรือว่านำไปทิ้งในถังขยะถ้าเกิดลมพัดแรงหรือว่ามีสัตว์อื่นๆมาคุ้ยเขี่ยขยะนะคะขยะของเราก็จะกระจายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะเกี่ยวกับโรคระบาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้คะมีเด็กไม่สบายนอนป่วยอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กคนนี้ไม่สบายเมื่อเด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องนอนพักผ่อนแล้วเด็กๆคิดว่าการที่เราไม่สบายเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: เป็นน้ำหมอ
0: เกิดจากถ้าสมมุติว่าชุมชนของเราไม่สะอาดมีขยะเยอะหรือว่ามีแมลงหรือว่าสิ่งสกปรกที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนของเราไม่สะอาดและเมื่อเด็กๆไปเล่นหรือว่าไปเดินเที่ยวนะคะเด็กๆไปสัมผัสไปจับของเล่นและถ้าเด็กจับของเล่นแล้วเด็กๆไม่ล้างมือพอไม่ล้างมือเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะมือของเราก็จะมีเชื้อโรคและเมื่อมือของเรามีเชื้อโรคเด็กๆก็จะหยิบขนมมารับประทานแล้วพอเด็กรับประทานขนมไปเราก็จะรับประทานเชื้อโรคเข้าไปด้วยจนทำให้เด็กๆไม่สบายนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพโรคไข้หวัดเดี๋ยวครูหญิงชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะโรคไข้หวัด
1: โรคไข้หวัด
0: โรคไข้หวัดในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือโรคไข้หวัดนะคะเกิดจากบางที่เด็กๆอาจจะตากฝนหรือว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ดูแลล้างมือหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคไข้หวัดได้นะคะ

0: หรือว่าเจ็บป่วยได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กผู้ชายเขาทำอะไรลูก
1: ใส่แมส
0: เขาสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะและเด็กๆเห็นอะไรอีกคะสีแดงๆก็คือเชื้อโรคนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือโรคโควิด -19 นะคะภาพนี้ถ้าเด็กๆเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคโควิด -19 เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ใส
0: ่แมสใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคไว้เลยและเด็กๆจะต้องทำอะไรอีกคะ
1: ล
0: ้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของเราแพร่กระจายนั่นเองค่ะและตอนที่เด็กๆป่วยเด็กๆจะเข้าใกล้คนอื่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆป่วยเด็กๆก็จะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานยาและใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองและรู้จักล้างมือด้วยค่ะถ้าเด็กๆล้างมือบ่อยๆเด็กๆจะป่วยง่ายไหมคะไม่ป่วยถ้าเด็กๆรู้จักดูแลตนเองร่างกายของเราก็จะแข็งแรงค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองว่าเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยหรือเด็กๆอยากห่างไกลโรคระบาดเด็กๆจะต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพอะไรลูก
1: หน้ากาก
0: อนามัยถูกต้องค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราใส่เพื่ออะไรเด็กๆทราบไหมคะ
1: ใส่โควิด
0: เราใส่เพื่อป้องกันโรคต่างๆนั่นเองหรือถ้าเด็กๆไม่เจ็บป่วยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นเราสามารถใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคต่างๆได้นะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน้ากาก
1: อนาม
0: ั
1: ย
0: หน้ากาก
1: อนาม
0: ั
1: ย
0: หน้ากากอนามัยเราจะใช้ตอนไหนคะเด็ก
1: ๆ
0: ตอนที่เราไม่สบายนะคะตอนที่เด็กๆมีน้ำมูกหรือว่าเด็กๆไอเด็กๆสามารถนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่นะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพหน้ากากอนามัยไปแล้วครูหญิงมีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆดูค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพนี้คือภาพแอลกอฮอล์ล้างมือใช่ไหมคะแอลกอฮอล์ล้างมือเราจะใช้ล้างทำความสะอาดมือของเราและฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะเด็กๆทราบไหมตอนที่มือของเราสกปรกหรือว่าเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆมาแล้วแล้วมือของเด็กๆเลอะเด็กๆสามารถล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเด็กๆสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ได้ค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ของเรานะคะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคให้เรามือของเราก็จะสะอาดนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอาจตามครูหญิงนะคะแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือเด็กๆจะต้องล้างมือเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วหรือว่าเด็กๆเล่นเสร็จนะคะเด็กๆสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ได้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะมีใครอยากออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะ

0: ชีน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: เป็นโควิดค่ะ
0: เป็นโควิดใช่ไหมคะหรือว่าโรคโควิด-19ใช่ไหมคะแล้วถ้าเมื่อเด็กๆ เจ็บป่วยเด็กๆจะดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ไปหาคุณหมอ
0: หาคุณหมอและทำอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ใส่หน้ากากอนามัย
0: ใส่หน้ากากอนามัยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: ล้างมือ
0: ล้างมือเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนกินข้าว
0: ตอนก่อนรับประทานอาหารและตอนไหนอีกคะ
1: ตอนกินขนม
0: ตอนก่อนกินขนมใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆเล่นหรือว่าเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆมาถ้าเด็กๆไม่ล้างมือแล้วเด็กๆรับประทานอาหารเลยจะเป็นอย่างไรคะ
1: ป่วย
0: จะป่วยหรือว่าไม่สบายนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและห่างไกลโรคระบาดค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองว่าเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะเด็กๆสามารถดูแลตนเองได้ด้วยการสักอนามัยหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ล้างมือค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: วัสดีแรปโบ
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปโบทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบหน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบหน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบเนี้ยแล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอา

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่เดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: จาแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยัง

0: อะไรเหรอจ้าฟาฟาเจอแล้วเหรอครับเอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ้าฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
1: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ้นปุ้น
0: หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพกันเลยค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำแต่ว่าสีน้ำวันนี้นะคะครูหญิงนำสีน้ำผสมกับน้ำและใส่ในฟองน้ำไว้ให้เด็กๆสำหรับพิมพ์ภาพแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแกนกระดาษชำระนะคะเศษวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้คือแกนกระดาษชำระนะคะคุณครูนะคะได้ตัดเป็นรูปร่างต่างๆไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกแกนกระดาษชำระมา1ชิ้นค่ะและครูหญิงนะคะจะนำแกนกระดาษชำระไปจุ่มที่ฟองน้ำที่ครูหญิงผสมสีน้ำไว้แล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะเมื่อเรานำแกนกระดาษชำระลง

0: ให้เด็กกดลงไปนิดนึงค่ะเด็กๆค่อยๆ กดลงไปนะคะสีติดที่แกนกระดาษชำระแล้วใช่ไหมคะเมื่อสีติดแล้วให้เด็กๆพิมพ์ภาพลงบนกระดาษเลยค่ะผู้หญิงจะจุ่มสีที่ฟองน้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะและหลังจากนั้นครูหญิงจะนำแกนกระดาษชำระมาพิมพ์ภาพที่กระดาษเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ดาว
0: เป็นภาพดาวใช่ไหมคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆใช้สีแดงเด็กๆจะมาจุ่มที่สีน้ำเงินเลยได้ไหมคะไม่ได้เมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วให้เด็กๆวางแกนกระดาษชำระไว้ที่ฟองน้ำเลยค่ะและต่อไปครูหญิงจะใช้แกนกระดาษชำระอีกหนึ่งแบบครูหญิงจะจุ่มที่ฟองน้ำสีน้ำเงินเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงจะพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไร

เมื่อครูหญิงพิมพ์ภาพเสร็จแล้วครูหญิงก็จะนำแกนกระดาษชำระไว้ในสีที่ครูหญิงใช้ค่ะผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะยกผลงานให้เด็กๆ ดูค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูทำเป็นภาพอะไรคะเหมือนบ้านเลยใช่ไหมคะผลงานชิ้นนี้นะคะครูหญิงทำเป็นภาพของเล่นค่ะเป็นลูกบอลเป็นรูปดอกไม้นะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะจะต้องนำผลงานมาหนีบตาค่ะเพราะว่าวันนี้เราใช้สีน้ำนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่

เป็นเลขาเด็กเลือกแกนกระดาษชำระได้เลยอันนี้ก็มีค่ะแล้วเด็กกดลงไปในฟองน้ำเลยแล้วนำมาพิมพ์ภาพเลยค่ะติดแล้วใช่ไหมคะพิมพ์ภาพได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะอันนี้เรายังไม่ใช้แล้วก็วางไว้ในตะกร้านะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆใช้แกนกระดาษชำระเยอะเราจะไม่มีพื้นที่วางหรอก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะจุ่มสีที่ฟองน้ำแล้วนำมาพิมพ์ภาพได้เลยค่ะ

0: อย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะน้องสแตมเชิญน้องสแตมค่ะน้องสแตมทำอะไรคะ
1: เทถุง
0: ทำกิจกรรมปั้นน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไข่ลุง
0: ปั้นเป็นสายลุงเด็กๆขาผลงานของน้องสแตมสวยไหมคะสวยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องแก้มใสทำอะไรคะ
2: ปลา
0: ทำพิมพ์ภาพใช่ไหมคะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
2: เป็นปลา
0: เป็นปลาแล้วหนูใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
2: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินหรือสีฟ้าใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสนำผลงานมาหนีบเลยค่ะ

เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: แบกำกำกำกำกำแบกำกำกำกำแบแบกำกำกำแบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านและเด็กๆลองนับสิคะภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะในภาพนี้มีบ้าน1หลังใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะมีบ้านกี่หลังคะเด็กๆสองหลังเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีบ้านสองหลังหรือเปล่า1 2ในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะสามหลังเดี๋ยวเรามานับจำนวนบ้านกันค่ะ1 2 3มีบ้านกี่หลังคะ
1: 3
0: หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนกี่หลังคะ4หลังเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4ในภาพนี้มีบ้าน4หลังครูยิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านในภาพนี้มีจำนวนกี่หลังคะเดี๋ยวเรามานับจำนวนบ้านกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ในภาพนี้มีบ้านกี่หลังคะ
1: 5
0: หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะส่วนภาพที่เหลือนะคะครูหญิงขออนุญาตกระจายภาพทั้งหมดเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะครูหญิงได้กระจายภาพบ้านทั้งหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าภาพบ้านหลังไหนที่เราจะมาจับคู่จำนวนที่เท่ากันครูหญิงจะเลือกภาพบ้าน1หลังครูหญิงจะนำภาพบ้านมาวางด้านบนแบบนี้เลยค่ะต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูกระจายไว้ภาพไหนคือภาพบ้าน1หลังคะ
1: อย
0: ู่ข้างล่าง2หลังใช่มั้ยคะภาพนี้ใช่มั้ยคะ
1: ไม
0: ่ใช่ภาพนี้ใช่มั้ยคะใช่ครูหญิงจะนำภาพมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งจำนวนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงเลือกหน่อยค่ะว่าเราจะจับคู่จำนวนภาพไหนคะ
1: 2
0: เด็กๆเลือกบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพบ้าน2หลังมาวางเด็กๆวางชิดติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะและเด็กๆช่วยครูหญิงหาภาพหน่อยค่ะว่าบ้าน2หลังคือภาพไหนภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยค่ะครูหญิงจับคู่จำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านจำนวนที่เท่ากันแล้วเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะจำนวนที่เท่ากันมาจัดขึ้นเลยค่ะภาพมีบ้านกี่หลังคะ

0: 2หลังก่อนเลยบ้าน2หลังอยู่ไหนนะ
1: บ้าน2หล
0: ังนำมาวางจับคู่กันเลยค่ะด้านนี้ค่ะลูกจับคู่แล้วผู้หญิงช่วยนะฝั่งไหนลูกลองดูเพื่อนจับคู่ไว้ฝั่งไหนคะถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตเด็กจับที่ภาพบ้านจำนวนที่เท่ากันบ้านสามหลังอยู่ไหนคะน้องโรเตอร์

mà phát minh lên được như này khác. Phát minh cái này khác nhé. Hai chơi lấy gì đây lên nào. Phát minh hai lần khác. Nó có tốt lo sáng kỳ phát minh hình hình hình hình. ก็เหมือนภาพหนังให้จับที่จำนวนที่เท่ากันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนำมาวางจับคู่กันเลยถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตให้เด็กๆจับคู่ภาพบ้านจำนวนที่เท่ากันมีภาพไหนอีกคะมาวางได้เลยค่ะน้องแก้มสายลองสังเกตหรือว่าภาพนี้กับภาพนี้จำนวนเราเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะไม่เท่า

ามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับจำนวนในแต่ละภาพว่าเด็กๆจะคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมภาพแรกภาพนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะ1และภาพนี้ล่ะคะ1เท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพที่2เด็กๆนับสิคะบ้านมีจำนวนเท่าไหร่คะทีหลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับหน่อย1 2และภาพนี้ล่ะคะ1 2เท่ากันไหมคะเท่ากันแล้วมาดูภาพนี้ค่ะเด็กช่วยคุณครูนับบ้าน1 2 3และภาพนี้ล่ะคะ1 2 3จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กช่วยคุณนับนะ1 2 3 4และอีกภาพนึง1 2 3 4จำนวนเท่ากันไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กนับที่บ้านที่หลัง1 2 3 4 5และอีก1ภาพค่ะ1 2 3 4 5จะพูดจำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะ

ว่าในคาบย่อยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะคือคาบอะไรลูกน้องวายดวงอาทิตย์และก้อนเมฆใช่ไหมคะนำมาวางเลยแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆสังเกตมีภาพอะไรบ้างคะคือภาพอะไรคะโรง

0: และภาพต่อไปค่ะเด็กลองสังเกตภาพที่ตามมีภาพอะไรบ้างภาพอะไรลูกน้องกวินรถเข็นใช่ไหมคะนำมาวางเลย
1: ตรงน
0: ี
1: ้ค่ะ
0: และมีภาพอะไรอีกคะน้องยาลินดาได้ภาพอะไรลูกนกนำมาวางได้เลยค่ะนกเหมือนกับภาพหลักของเราไหมเหมือนนำมาวางได้เลยและภาพต่อไปค่ะภาพอะไรคะตะกร้าผลไม้หมดหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กลองสังเกตสิคะว่าภาพที่เด็กๆนำมาวางถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะร่มเหมือนกันไหมคะและภาพต่อไปภาพอะไรคะ

0: ต่อไปค่ะ
1: น
0: กถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องและภาพต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะ
1: รถ
0: เข็นถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยค่ะ

0: เด็กๆคะให้เด็กๆสังเกตเกมค่ะคุณหญิงจะให้เด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ในมือคือภาพอะไรคะน้องสแตนภาพควายหรือว่ากระบือใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าแม่อยู่ฝั่งไหนน้องบาสแม่อยู่ฝั่งไหนลูกน้องอาก้าแม่อยู่ทางไหนคะเราจะจับคู่แม่
1: เด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนจำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักการนับจำนวนและการสังเกตด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

Ah.

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนตอบเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วคาโต้ล่ะตอบเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยคาโต้ฟ้าฟ้าคาโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าคาโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าคาโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี้

0: แรปโบกับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างนึงสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊รับบี้เอ๊ฟ้าฟ้าเฮ้ยรับบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: เอแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบบอแคทโต
1: ้ได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
1: สนุกจังเลย
2: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

Ah.

ันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะ ถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำลายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการเนี้ย

0: จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขานะครับ
1: ความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมัน

0: นะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำออกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะ

0: บางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: อาการต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับกันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่า เรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในแง่ของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ ถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ครับ
1: คุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนักเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วย กับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริง

0: วิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้คลื่นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ LTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดิน

0: สุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั่นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รันเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
6: หนูดีทำได
5: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
6: หนูดีทำได
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได
5: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้
5: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได
5: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายพาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กมันเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับ

0: ตอนที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆ เล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาล่ะตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8 เมตร 69 เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6 เมตร 50 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงขณะที่3 อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
2: ใจที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะคนประธานการงานส่วนจังหวัดพม38และประธานเครือข่ายได้ทำให้ช่วยกันเป็นที่นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและอาจารย์เชนของพวกเราท่านมาช่วยพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1-65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4 อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100 หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
3: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับ
1: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
0: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงษ์ลหวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์ครับ
4: การน้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
5: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ส่งไว้อยู่นะครับการจริงทางธนาคารได้พูดไปต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงมันต้องมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดกันนะครับทั้งของน้ำทั้งเล่นดินทั้งฝายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็น

จะเป็นต้องทำให้ชาตัวนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรกันอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็น

0: บรรโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
1: อ๋อรีบมาทำกับความสะอาดสมมุติเดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยามันนิดก่อนเดี๋ยวค่อยหาน้ำสะอาดมาล้างนะลูกเนาะ
2: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
1: กังวลลูกกลัวเหมือนกันสาวทุกอย่างมาเลยไปเที่ยวที่อื่นบ้างเนาะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นกัน
3: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่ามันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
2: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
3: คิดว่างั้นน่ะว่าจะปกติเหมือนเดิมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี่ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
0: ครับที่ผู้ชมเห็นเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณผนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
5: ก็ต้องระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน .46 ได้ส่งอากาศยาน BT-67 นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ H225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
4: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้

0: ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงยังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทางนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
0: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
1: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อคันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
0: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น

0: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
1: อืมจ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประภาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับ
1: และ
0: วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
2: สว
0: ั
2: สดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
2: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
2: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ู
2: จ้า
0: ครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเลยอยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ไม่ร้องไม่ร้องดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำ
0: ปูเล
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนไป

0: จากเหตุการณ์เมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโห ออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่าให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับ
2: ตื่นแล้ว
1: หนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
3: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
4: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมเวลากินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่งกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็จะแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค่ะโอ้โหเหมือนหมั่นเคี้ยวอะทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

ำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7

0: เอาละค่ะหมอรุตพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
1: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
2: ค่อยใส
1: ่ค่อยๆใส่ไปนะคะคือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
2: ค
1: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
2: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
1: ใช่
2: อาหารเสริมหลัก
1: ใช่
2: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
1: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

วัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่คือคุณแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามา

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
6: ่หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได้
5: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได้
5: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได้
5: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒน์ทูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของโรงเรียนนะครับมีเด็กๆเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่น้องคนนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ดีสันยุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการเจนวายวันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: น้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
0: เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169 70
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีพี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องไงหน้าคุย
1: ไม่ถึง
0: หรือว่า
1: ไม่ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องเอ็กคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: ผมพอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม่
0: ๆ
1: เขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขา1อันดับแรกที่เขามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็ก
0: ๆถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งหน้าโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกอ่ะนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขา
0: ครับ
1: อย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
0: ่เขาต้องอ๋อเขาต้องตัดใหม่นี่ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ย EQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
0: า
1: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยก็เหงื่อออกเยอะมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่างใช่
1: ไหมเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้เพื่อนกินใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้น
0: ครับ
1: ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงๆครับว่าเอ๊ะทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อคุณร้อยเขาสิบก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงแล้วจะสูงกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันเนี้ยเขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเองเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากๆพอสมควรเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี้
1: ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรืออะไรบ้างหรือเปล่าถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่ครับมื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬานี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงเล่นกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นปกติแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อยๆ
0: ก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำเตะแต่เป็น
0: รีบาวด์ได้แป้นแล้วก็ทำแป้นไปหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร์เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใครเอ่ย
1: เคคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เคคิวโอนิม
0: เคคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี่เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ป
2: ีกว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช
0: ่ไหม
2: ครับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงกับน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
2: อ้วนอ้วน
0: อ้วนคนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบ

0: มีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
1: ม
0: ัน
1: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
0: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็ก
1: ครับ
0: ซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
1: สูงมากสูงมาก
0: ผ่านจากป .4 มาจน
1: ป .5 แล้วตอนนี้ใช่ม
0: ั้ยตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยน้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
1: ปีเดียว
0: ไม่ถึงปี
1: ไม่ถึงปีด้วยซ้ํ
0: า187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่านี่ล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
1: 7ปี
0: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์การนี้ครับผม
1: โหสุดยอดมาก
0: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
1: 11ขวบ
0: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
1: บาสไทยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนนึงมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผมตรงนี้
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: เชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้มัน
1: มีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือ

0: คำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: ครับ
0: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
0: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศแต่พักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
1: ยังไม่
0: คว
1: รสูงใช่ไหม
0: อันนี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
1: มีภาวะบางอย่าง
0: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
1: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
0: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี้ยมันเกิดจากอะไร
1: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็จะเจอทั้ง2แบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเน
1: า
0: ะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบ ยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
1: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
0: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
1: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
0: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสภาพหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นนั้นถ้าอายุสมองยังแบบ
1: ไม่ถึงวัย
0: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
1: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่างถูกไหมครับ
0: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล่อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
1: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตเกินวัยเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
0: ับ ใช่ๆมันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
1: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่าง
0: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
0: ่เขาแค่ตัวใหญ่เขายังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี้ยเนาะนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจอะว่าเออเนี่ยคือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: ถ้าชอบเนาะก็อาจดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้ไง
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยแล้วเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหาร
1: อ
0: าหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ขึ้นเยอะบางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12
1: ปีโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ2คือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่างอะไรเง
1: ี้
0: ยเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุม 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนต่อชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมาร้องเพลงกันเถอะ
2: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: นี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
3: เฮ้ยข้าสวยอยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิ
3: มีอะไรเหรอ
2: What is it?

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปี
1: อลังการมากฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
2: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงแฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
1: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: นึก
0: อะไรอะดาวี
1: อันนี้เขาสวยขอ
0: What is it?

0: ไปคะดูเศร้าจังเลย
1: ไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
2: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
3: มีมากมายครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
2: อืมไปก็ไป
1: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย
2: ไม่ไหวแฮะ
1: คุณนกฮูกคิดพวกเราเห็นภาพเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวก็เจอนะคะคุณนกฮูก

0: an octopus. An octopus.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
1: What is it?
0: An orange. An orange.
1: ใช่ใช่อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันก็ฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: ไม่มองไม่เห็นเลย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณนักโทษก็ทำได้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
1: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

です。

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?
1: Oak. Orange. Octopus. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือไม่โชว์ใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลาย

0: ไอผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองสบายตรงขอบฟองแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้อง

ศรนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุบาลชาญสมอง
0: รายการนี้นะครับจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์จินตนาการวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และทุกครั้งครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูเด็กๆพร้อมจะดูกันไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ามีเส้นแนวนอนลากไปก่อนเลย1เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเฉียงเอียงไปเอียงมาอีก3เส้นนะครับระหว่างให้ผู้ปกครองช่วยลากตามแบบนี้ให้น้องๆด้วยนะครับให้เวลา1 2 3อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะจะคิดต่อเติมเป็นรูปอะไรได้เด็กๆอาจจะพลิกแบบนี้จะแข่งแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ก็พร้อมแล้วรีบวิ่งไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องอั่งอั้งนะครับตอนนี้น้องอั่งอั้งพอได้เส้นมาปุ๊บลากเส้นของตัวเองนะรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยกำลังดูอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรน้องๆทั้งบ้านล่ะครับตอนนี้วาดถึงไหนกันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อย่าช่วยน้องนะครับลองปล่อยให้เขาทำเองคิดเองนะครับ

0: น้องๆทางบ้านวาดใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี้ต้องรีบระบายสีแล้วนะครับเพราะว่าพี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะเริ่มที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลกันนะครับผลงานของน้องเชียงใหม่นะนี่น้องเชียงใหม่ครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: เรือโจรสลัดค่ะ
0: เรือโจรสลัดไหนอธิบายหน่อย
1: ตรงนี้ก็คือแกะใต้เรือของเรือเพื่อทำให้เรือไม่จม
0: โ
1: อ้อันนี้ธงค่ะ
0: ธงเป็นรูปอะไร
1: โจรสลัด
0: เป็นรูปอะไรเนี่ยใครดูออกรูปอะไรเนี่ย
1: โ
0: ครงกระดูกเหรอน
1: ่
0: ากลัวไหมกระโหลกน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: โจรสลัดน่ะป้นในน้ำล่องเรืออยู่ตามทะเล
0: โอ้ล่องเรือตามทะเลใครรู้อย่างอื่นอีกบ้าง
2: สลัดไปหาสมบัติ
0: โอ้โจรสลัดเขาจะไปหาสมบัติด้วยนี่คือจินตนาการของน้องเชียงใหม่นะครับที่จินตนาการจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้กลายเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยมาดูต่อเลยกับน้องคนที่2นะครับน้องพันธ์ครับภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
3: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้นะครับไหนชี้แล้วอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ประตูทางเข้าสวนดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อนี่ประตูทางเข้า
3: ดอกเดซี่ค่ะ
0: ดอกเดซี
3: ่ดอกทานตะวันค่ะดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำไมถึงจินตนาการจากเส้นที่มีให้กลายเป็นสวนดอกไม้ล่ะครับน้องพันธ์เห็นอะไรเอ่ย
3: เห็นมันเป็นช่องๆของสวนดอกไม้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมองเห็นเส้นนี้เป็นช่องๆนะครับแบ่งไปตัดกันไปตัดกันมาเหมือนแปลงดอกไม้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยน้องพันธ์นะครับปรบมือให้หน่อยวางไว้ก่อนมาดูผลงานของน้องอังอังนะครับนี่คือผลงานของน้องอังอังตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: สวนสัตว์ครับ
0: สวนสัตว์นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสวนสัตว์แล้วมีช้างด้วย
0: มีช้างด้วยนะครับแล้วอะไรอีกครับ
4: แล้วก็ม้าลายครับ
0: ม้าลายแล้วอะไรอีกบอกให้หมดเลย
4: เสือครับ
0: เสือ
4: แล้วก็ฮิปโปครับ
0: ฮิปโปนะครับน้องพันธ์
4: แล้วก็งูครับ
0: มีงูด้วย
4: แล้วมีกอริลลาครับ
0: กอริลลาอีกนะ
4: แล้วยีราฟครับ
0: มียีราฟด้วยนะครับน้องอังอังมองเห็นเส้นที่ตอนต้นมีให้เนี่ยนะครับตอนแรกมีให้เป็นรูปอะไรอะครับ
4: ตอนแรกที่เห็นเป็นรูปทีวี
0: เป็นรูปทีวี
4: คล้ายทีวี
0: ตอนแรกเห็นเป็นคล้ายทีวีนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงแล้วเราคิดว่าเหมือนกับอะไรครับ
4: เป็นกรงสัตว
0: ์โอ้นี่แหละครับบางทีอาจจะคิดตอนแรกเป็นแบบนึงแต่พอจะวาดเอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านี่คือผลงานนะครับสวนสัตว์ของน้องอังอังนะครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4นะครับน้องข้าวฟ่างนะครับมาดูผลงานน้องข้าวฟ่างกันดีกว่านี่คือผลงานของน้องนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้านสวนดอกไม
0: ้บ้านสวนดอกไม้เหรอครับเอาไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
5: มีบ้านแล้วก็มีคน
0: ครับ
5: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้
5: แล้วก็หญ้า
0: ต้นหญ้าน้องเข้าฟังจินตนาการจากลายเส้นที่มีเป็นบ้านยังไงไหนอธิบายหน่อยสิ
5: ตรงนี้เป็นบ้าน
0: ตรงนี้เป็นบ้านแล้วข้างบนนี้ล่ะครับ
5: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาไหนชี้หน่อยดอกไม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลย
1: ทานตะว
0: ัน น้องพันธ์ล่ะครับ
6: ทานตะวัน
0: สีอะไรครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองนี่คือผลงานที่จินตนาการลายเส้นของเราให้ออกมาเป็นบ้านนะครับเป็นผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับมาพบกับหนุ่มน้อยของเราอีกคนหนึ่งน้องต้นน้ำครับผลงานนี้น้องต้นน้ำวาดรูปแล้วตั้งชื่อภาพว่า
7: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอน
0: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอนด้วยอ้าวต้องอธิบายแล้วล่ะไหนหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน
7: อยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ไหนอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นอะไรเนี่ย
7: อันนี้เป็นที่ป้องกันเผื่อมีคนยิงหุ่นยนต
0: ์ที่ป้องกันนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
7: อันนี้เป็นปุ่มทำให้หุ่นยนต์หลับ
0: อ๋อมีปุ่มทำให้หลับด้วย
7: อันนี้ทำให้หุ่น นต์ต่อสู
6: ้อ๋อครับแล้วมีอะไรมีแขนมีมือไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี้มือเป็นอะไรอะครับ
7: มือเป็นเอาไว้หนีบคน
6: โอ้ครับ
0: ทำไมถึงจะไปนอนล่ะครับ
7: เพราะว่าหุ่นยนต์เพิ่งไปต่อสู้ตอนกลางคืนแล้ว
6: นอกจากต่อสู้ได้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหม
7: ทำได้
6: ทำอะไรได้บ้างครับ
7: ทำอาหาร
6: ทำอาหารได้ด้วยทำอะไรได้อีก
7: แล้วก็ทำส้มตำ
6: โอ้ทำส้มตำ เดี๋ยวทำส้มตำยังไงครับอืดตึงอืดตึงต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะตำเสร็จเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก่งมากเลยนี่ตั้งชื่อไว้หรือยัง
7: ตั้งชื่อแล้ว
6: ชื่ออะไรครับ
7: อะตอม
6: ชื่ออะตอมโอ้โหชื่อเท่มากเลยหุ่นยนต์อะตอมนะครับอ้าวนี่คือเจ้าหุ่นยนต์อะตอมกำลังไปนอนนะครับของน้องต้นน้ำปรบมือให้น้องต้นน้ำด้วยทุกคนปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดจากลายเส้นที่เรามีให้เห็นไหมครับว่าเด็กๆคิดกันได้หลายแบบมากเลยนะฮะตั้งแต่ที่จะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรือโจรสลัดก็ได้แล้วสุดท้ายก็ยังคิดเป็นหุ่นยนต์ได้อีกนะครับน้องๆที่บ้านละครับคิดเป็นอะไรได้บ้างเอามาให้ดูกันบ้างนะครับคราวหน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอกับเรานะครับในรายการอนุบาลชานสมองบายบายแอดแอดแอดแอดแอด

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับ

ปันอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: คุณมาขโมยของบ้านผมมาเนี่ย
2: ที่พูดนั่นปากนะเนี่ยตบได้ที
1: ไปนี่แล้วนี่ทำอะไรอยู่อะ
2: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอะมันเปลืองแก๊สบ้านผมนะ
2: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้ขอดูหน่อย
2: ไม่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย
1: คุณ
2: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะ
2: ใช่เดินไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวที่นี่โอ้โหอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน่ๆ
2: เฮ้ย
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยโอ๊ย
1: มาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมาม ันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
2: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย
1: คุณอิงครับอันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะไหลหลุดนะครับ
2: พอดีเอาขาเก่ง
1: นี่ทานี
2: ้แค่นี
1: ้ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ผมปิดซะ
2: โอ้ย
1: ระวังครับระวังระวัง
2: นี่ระวัง
1: ครับผมค่อยๆครับอย่าหายครับ
2: นิดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หายแล้วเพียงเพียง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
3: ท่านแน่ทำอะไรกันอยู
2: ่คุณป้าค่ะพอดีอิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะ
1: โอ้โหนี่แม่โผล่มาตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
3: โอ้ยหาแว่นตาน่ะสิจะอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทําหล่นตรงไหนอ่ะ
2: ป้าคะใช่อันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
3: ใช่ลูกเห็นเหรอ
2: เห็นค่ะ
3: อยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะนะคะคาดอยู่บนศีรษะของป้า
3: จริงด้วยใครนะเอามาไว้บนนี้อ่ะ
1: ก็แม่เองเลยแหละทีนี้ไม่มีใครหรอกครับแต่นี่แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
3: ถึงแม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
2: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำคลองแข็งไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
3: จ้าขอบใจจ้าทำอะไรวะจะไปอ่านหนังสือใครดีกว่าใช่ใช่อ่านหนังสือ
1: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณเองแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
4: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีของฉันก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
1: ฮะโรคหายเหรอพี
4: ่ยายหายหยอกหยอกหยอกหยอกแต่รู้ไหมเวลายายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
1: เพราะอะไรพี่
4: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
1: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
4: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
1: แต่มันผิดกฎหมายนะพี
4: ่เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหม
1: ก็ได้
4: เห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
1: ฝึกสมอง
5: ใจปุ๊บนี่รู้เลยนับละเอียดเลยเท่าไหร่อ๋อ
1: แล้วใช้คือใช้การฝึกสมอง
5: การฝึกสมอง
1: โอเค
5: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได้
4: ทุกคนหงายเลยหงายเลยครับเจ้าป๊อก8
2: นี่ป๊อก9เด้งเด้งเด้งเด้งคุณป้าป๊อกอีกแล้วค่ะเนี่ยตาเมื่อกี้เก็บปิดทั้ง2บาทเอามาเร็วเร็วเร็ว
4: โอ้โหแต่มแม่นเหลือเกิน2บาท
5: ไอ้ป้องฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
2: นินทาอะไร
4: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
1: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นอะไรการ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่ไหม
5: การ์ด
1: อะไร
5: ฝึกสมอง
1: ฝึกการฝึกสมองใช่ไหม
5: ใช่เลย
1: เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร
5: ์มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
2: แจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊ก
4: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
1: คุณเองครับผมเกรงใจคุณอิงมากเลยอ่ะที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
2: แต่ว่าเมื่อกี้อิงได้ป๊อกแล้วนะคะเก็บให้อิงทำไม
5: ถ้าทางคุณอิงจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะฮะ
1: อ
5: ๋
1: อ
2: ได้แล้วนะ
4: อ๋อนะสับให้ก่อนสับให้ก่อน
1: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
5: เออดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อน
1: นะ
5: จะบ้าเหรอเล่นไพ่มันก็ต้องสับก่อนนี่มีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
1: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
5: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วเออหล่อซื้อไห่รู้จักไม่หล่อซื้อไห่
2: ใครคะ
5: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
2: ไม่รู
5: ้เออเหมือนกันผมก็ไม่รู้จักก็ถึงถามนี่ไงเออมาแจกแจกแจกแจกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหมอ
2: ยากดูค่ะ
5: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
2: ไงคะเนี่ย
5: เป็นไงสูงพอไหม
1: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
5: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวเขย่งให้เลย
1: เอ
5: าติดเพดานเลยไหมเอาไหม
1: เอาพอพี
5: ่ไม่อยากโชว
2: ์สุดยอดเลย
5: พร้อมนะ
1: ครับ
2: แ
5: หมใจร้อนแต่ก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ้ามซ่อนไพ่นะอ้ามซ่อนนะ
2: ทีนี้แหละมาแน
1: ่ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
2: ทีนี้แหละอิงชนะแน
5: ่ๆจะสะกิดที่จะสะกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สะกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนอะไรชัดเลยชัด
1: อะไรอ่ะพี่นี
5: ่โอ้สีเลยสีเลย
1: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
5: สีกะกี
1: อ๋อมันไม่มีในไพ่
5: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเรา
1: ตอนนี
5: ้ยอมเถอะ
1: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
5: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยนะเว้ย
1: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
5: สู้ยันทั้งศาลเลยนะมึง
1: ไ
2: ม่ไม่ไพ่ดี
5: เ
2: ฮ้ยอะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
6: ตำรวจมา
2: พูดชัดๆเบาทำไม
6: ตำรวจ
7: เออแกมือสู้เหรอ
6: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
2: พูดมาสิเปิดสิพูดดัง
5: ๆตำรวจมา
2: ตำรวจ
5: โอ้โหนี่โอ้ย
1: รอผมด้วย
5: แม่แกนี่วิ่งไปเหมือนกันอีกปล่อย
2: ไปทำไมจับแล้ว
5: มึงจับผมทำไมเนี่ย
2: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
5: เป็นไรนะ
2: เจ้าหน้าที
5: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
5: อะไร
2: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
5: ์นั่นแน่นั่นแน่เผื่อแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: ทักษ์ศาสนานี่เอา3เลยเหรอ
7: ใช
4: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
7: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
4: ่ดาวดาวก็มีมีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
7: ้รีบมารีบมาร
4: ีบมาปล่อยเลย
7: ไม่ปล่อย
4: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
7: เป็นตำรวจ
4: โอ้โหตามหามานานแล้วตำรวจไม่รีบ
7: ไม่รีบไถ
4: ไม่รีบเสื้อผ้าเนี่ยนี่ว่างๆนะถ้าเตาไม่เสียนะเอาน้ำร้อนใส่ขวดนะแล้วก็กริ้งกริ้งเดี๋ยวก็เรียบปล่อยผมไปเถอะครับ
7: ปล่อยไม่ได้ทั้งเพจต้องจับ
4: ไม่ได้อะมันมีวันศุกร์ด้วยเดี๋ยวติดเสาร์อาทิตย์เราไม่เอาอะ
7: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
4: โอ้โหคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
7: ตำรวจแน
4: ่เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
7: ่แล้วฝากไว้ก่อนนะแก
4: เร็วๆสิแม่เร็วๆเร็ว
2: โอ๊ยไปไป
4: ไงแม่
2: ไป
4: เหนื่อยอะเหนื่อยไม่เป็นไรดูดิเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆตามมาแล้วโอ๊ย
1: คุณอิงเร็วแม่ก็ค่อยๆเร็วๆ
2: ระวังระวังระวัง
7: หนีอะไรกันเหรอ
4: หนีตำรวจครับเฮ้ย
7: ไม่ต้องหนีแล้วครับ
4: ใจดีใจดี
7: ผมร้อยตำรวจเอกโทติจัตวาเควินตุ๊กตุ๊กครับนี่ไง
4: โอ้ย
8: นี่พาโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะโดนสักหยัก
7: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยนี่ครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
4: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยโป้งสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
8: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
2: ใครคะ
7: ใครมา
4: ตำรวจป่ะ
2: เฮ้ย
4: ทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ยเลิกลักเลิกลัก
2: ใครอ่ะ
4: เดี๋ยวเฟรมทำไมเลิกลักหนีใครมา
9: หนีตำรวจมาเลยพี่
4: หนีตำรวจเหรอ
9: ใช่พี่
4: ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
7: ่เฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปผมเป็นตำรวจปลอม
9: เอ้าตกใจหมดพี
4: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
9: ตกใจแล้วครับ
4: หน้ามันเดาไม่ออกเลยตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมเนี่ยมีธุระอะไร
9: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
1: โอ้ยเฟรมมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่พี่เนี่ยหลงๆลืมๆไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
9: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
1: ครับ
9: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างนึงว่านิวโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเป็นการทำงานของสมอง2ซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
10: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
9: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
11: จีบแอลจีบแอลครับ
9: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
11: ข้างหนึ่ง
10: จีบ
9: เอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
11: สลับมือครับอ
9: ีกข้างหนึ่งเป็นแอลอีกข้างหนึ่งเป็นจีบ
10: พีซ
9: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
10: ๆ
9: เนาะช้าช้าอึ๊บปึ๊บช้าช้านะครับช้าช้าได้ไหมครับพี่แอม
10: ได้ดิโหยไม่ยากอะไรดูนะ
9: เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ
10: พิสพิสพิสพ
9: ิสโอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
10: พ
9: ิ
10: สพิสพิสพิสอย่างเงี้ย
9: ครับลองช้าก่อนลองช้าลองแอล
11: อย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
9: แอลเข้ามาลองจีบขึ้นมา
10: จีบ
9: ข้างนี้แอลบ้างข้างนี้จีบบ้างเริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
10: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
9: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
10: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ
9: โอ้โหอย่างนี้
10: ข้างบนอ่ะ
9: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับ
10: เฮ้ย
9: ออกดีกว่า
10: โอ้ย
9: เนาะ
11: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
9: มันจะ
10: มันเก่งอะมันเก่งอะเนาะมันเก่งอะเนาะพี่หนุ่มมันเก่งเนาะ
11: ใช่จ้ะแอบแอบ
10: ชึบชึบ
9: งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
11: เลยครับ
9: โอเคครับมาแอลมา
11: แอล
9: อีกข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะมาอึ๊บไป
10: เน
9: ี่
10: ย
9: ไปครับมาก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
10: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสาทเขาสิ
9: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับ
10: เออ
9: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากเน
10: า
9: ะอย่างนี้
10: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
9: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
10: ฮะ
11: ท่า
9: ไหนท่านึงไหม
11: ท่านี้ครับ
9: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างหนึ่ง
10: ชี้
9: อีกข้างหนึ่งนับ
10: นับ
9: อันนี้หนึ่งสอง
11: สอง
10: สอง
9: สาม
11: โอ้โห
10: สี
11: ่
9: ห้าส่วนหกเนี่ย
10: แอลยังมา
9: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่หกเน
10: า
9: ะให้เอานิ้วโป้งมากดที
11: ่โอ้โห
9: นิ้วก้อย
11: จับ
9: นิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
11: นี่คือ6
9: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
11: 7
9: แต่เปลี่ยนฟัง
11: 7
9: ครับ
11: 7
9: 8นิ้วกลางเปลี่ยนฟัง
11: 8
9: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไป
11: 9
9: เป็นนิ้วชี
11: ้9
9: 10เป็นกำปั้น
11: 10
9: โอเคลักษณะนี้เนาะ
10: โอ้เดี๋ยวพี่รอ10เลยแล้วกัน
9: รอ10เลย
10: พี่รอตรง10เลยอ่ะทำกันไปเลยอ
9: ันนี้จะง่ายไปนะฮะ
10: พี่รอ10เลย
9: ค่อยๆทำช้าๆเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยากนิดนึง
10: ใช่ยากตั้งแต่6อ่ะเนาะน้องต้องเซ
9: ฟใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
11: 3 4
9: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
11: 5
9: 6นิ้วนาง
11: 7
9: นิ้วกลาง
11: 8 9
10: เฮ้ย
9: ึบ
11: 10
9: โอ้โหสุดยอดมากพี่หนุ่มพี่หนุ่ม
11: เป็นไงแอมแอม
9: นะพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
11: ูลองแอมแอมดิแอมแอมหนึ่ง
9: สู้เขา
11: ชูมือ
10: หนึ่ง
9: ฮึบ
10: สอง
9: ดีมาก
10: สอง
9: เฮ้ยสองข้างเดียวครับอีกข้างนึงเอาลง
10: นี่ไม่ได้บอกสองข้างไหน
9: อ๋อ
10: ยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆไหม
9: ช้าๆได้ช้าได้
10: ทำพร้อมกัน
9: เดี๋ยวผมให้ลองทำพร้อมกันเน
10: า
9: ะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้าย
10: ชี้
9: ไปครับ
10: ฮึบ
9: ฮึบสอง
10: ฮึบ
9: สาม
10: ฮึบ
9: สี่
10: ฮึบ
9: ห้าพร้อมหกยังฮะพร้อมยัง
11: พร้อมแล้ว
10: หกไหมเหรอเดี๋ยว
9: พร้อมยัง
10: โอเคจ้า
9: ไปฮึบ
10: หก
9: ยังรอดอยู่เนาะไปเจ็ดครับนิ้วนาง
11: เจ็ด
10: อ้าวอะไรว่าจีบอีกแล้ว
9: นิ้วนางนิ้วนางครับนิ้วนาง
11: เจ็ด
9: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางแล้วเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะปึ๊บ
10: ปึ๊บ
9: ปึ๊บ
11: แปด
10: อ้าวกลางแล้ว
9: กลางแล้วต่อไปกลางต่อไปนิ้วชี้
10: ปึ๊บ
9: เก้าถูกแล้วครับถูกแล้ว
11: ที่แอมแอมรอที่แอมแอมรอคือตรงนี้แหละ
9: ง่ายที่สุดพี
11: ่ที่แอมแอมรอ
10: ปึ๊บ
9: สุดยอดมากเลยครับแอม
10: พี่บอกแล้ว
9: ไอ้ท่าพวกนี้ก็เป็นท่าฝึกประสาทเนาะระบบประสาทสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านออกกำลังกายหนักไม่ได้พวกนี้ใช้ได้อ๋อวัยกลางคนหรือว่าวัยอย่างเราเด็กๆก็ทำได้เหมือนกันฮะ
10: อย่างนี้ป้าตุ๊กได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปชาเลนจ์กับป้าตุ๊กนะ
9: ได้ครับเพราะว่าเป็นการฝึกสมองเนาะดีกว่าไปเล่นไพ่อันตราย
10: หรอ
9: ใช่ครับ
10: เล่นในบ้านเป็นไรหรอกถ้าไม่มีคนฟ้องอ่ะ
11: ไม่ใช่เล่นได้แต่ไม่ใช่เอาเงินเอาทองแต่เล่นเพื่อฝึกประสาทฝ
10: ึ
11: กสมอง
10: ใช่
9: เช่นเดียวกัน
10: เพื่อความบันเทิงฝึกสมอง
11: แล้วมันมีท่าอื่นไหมครับหลังจากสิบแล้ว
9: หลังจากสิบแล้วเดี๋ยวลองทำท่านี้ให้คล่องดูก่อนเพราะท่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่แล้วงั้นเราลองมาทำสักดีไหมฮะ
11: ได้ครับ
9: โอเคพร้อมไหมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับพี่แอม
10: จ่าไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่รอที่สิบ
9: โอเคมาหนึ่งอันนี้ชี้มา
11: หนึ่ง
9: ปึ๊บไปสองไปสามเร็วขึ้นครับปึ๊บสี่ไปห้าปึ๊บหกไป
11: เจ็ด
9: ไปปึ๊บ
11: แปด
9: ไปครับ
11: เก้า
9: สุดท้าย
10: เฮ้ยเก่งจังเลย
11: แอมเก่งจังแอมรอคอย
10: แอมเก่งจังเลย
9: เริ่มคล่องเลยฮะ
10: คล่องแล้วจ้า
9: คล่องที่สิบอย่างเด
10: ีย
9: ว
10: คล่องที่สิบคล่องที่หนึ่งกับสิบ
11: ยังไงยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยไปฝึกฝน
10: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
9: ใช่
10: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
11: ใช่ใช่
10: ถ้ามีสมาธิ
9: สมาธิครับ
10: สมาธินี
11: ่ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้คุณเฟรมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
10: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงเดียวได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟรม
9: บางทีมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
10: ใช
9: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
10: ่ไข่ของตะ
9: ทอนก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
11: า
9: ะ
11: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัสแบบใหม
9: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
11: ครับ
8: โอ้ยขอบใจเฟรมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
8: เฮ้ยลืม
4: ลืมอะไร
8: ลืมไปงานเลี้ยงรุ่น
4: อ้าว
8: มัวแต่ฟังพี่เขาเพลินเลยดิผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
8: ับ สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
8: อะไรฮะ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
8: ใส่แล้ว
4: เหรอยังจะไปอีก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆ

0: ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV รางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยสนลูกสนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกสนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังสนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
3: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกสนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความสนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
4: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานละยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกาศเคลมทีเดียว
4: ใช
0: ่รอก่อนเกือบมีบ้านต่อไปอย่างนี้นะแม
1: ่คุณแม่คะแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
4: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
4: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องนะ
4: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้นะก็ลดนะอ่ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังสนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการสนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
3: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นิน่าแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมสนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความสนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
5: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความสนเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอนไม่ต้อง
0: นี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
7: พายกุ้งค่ะ
6: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
7: 15ค่ะ
6: มั่นสนไหมคะน้องพายกุ้ง
7: ทุกคนค่ะเฉยตอนเด็กๆหนูก็ชอบลือของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลือของพ่อแม่จะใจร้าย
8: เอาของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็รอลูกก็ร้องอ่ะ
6: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
8: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
6: พ่อเป็นคนไหนครับ
8: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วตอนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
6: ชื่ออะไรครับ
9: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: คร
9: ับ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ว่าน้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ซนไหมคร
9: ับซนครับ
6: ซนขนาดไหน
9: ซนขนาดที่พ่อแม่ดูน้องดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
6: หนูอยากบอกอะไรพ่อแม่นะ
9: หนูอยากขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม
6: ่รักพ่อคุณแม่ไหม
9: รัก
6: รักขนาดไหน
9: ครับขนาดที่ท้องฟ้าเลยชื่อก้องครับ
6: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
9: อายุ18นะครับ
6: 18แล้ว ือว่าหนูซนไหมครับ
7: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ลิวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
0: ซ์ก็ครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซัง
0: ซนยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนดุ
1: ตัวสิ
0: โดนดุยังไงอ่ะทำอะไร
1: รักแม
2: ่ใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนค่ะคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูจาก VTR แล้วดูจากว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: ครับ
2: แน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น Guessing Game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุก
4: ค่ะ
3: เชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
4: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
5: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้ห้ามลุกไปไหนเข้าใจไหมเอ่ย
6: เข้าใจครับ
0: ได้ไหมเดี๋ยวคุณครูมาแป๊บนึงได้ไหม
6: ได้ครับ
0: โอเคนะลุกเชิญกัน
7: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
8: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
8: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
8: อันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวแต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
8: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับ
2: ค่ะ
3: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: เนี่ยที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะฮะ
5: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
9: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
9: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
9: อ๋อคงไม่ฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
7: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับ

0: พี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
1: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่นะนี่คือทำลายสมาธิตัวโย

0: นั่นเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนิณาครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู่จริงๆก็อยากจะไปร้องนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
2: ครับ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
2: สถานการณ์ที่สามฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
2: หยิบของเล่น
3: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
2: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
4: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
2: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
2: สะกิดคนที่นั่งสมาธิ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างเงี้ย
4: ค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
5: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
2: ครับ
6: ครับผม
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
1: ทุกคนบอกว่า
2: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
1: โอ้โหเป็นเอกฉัน
2: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
8: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
2: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
8: และน้องพายกุ้งครับเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
2: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
2: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
8: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
5: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
2: ้
5: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
8: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
8: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
8: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช
0: ่
2: ใช่ไหมดูนิ่มลง
3: นกถูก
2: ดูเบาลง
3: ใช่ไหม
2: ดีคนสุดท้าย
3: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับเขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่า

0: เขาไม่ควรจะป่วน
1: ใช่
0: ไหมครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได้เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนักอ
1: ัน
0: ที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
0: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะ
1: ค
0: นอื่นเขาเงียบเหมือนเขาอาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาด้วยว่าโอกาสที่จะสร้างความป่วนให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู
1: ้
0: ๆเอามันออกไปให้ไกล
2: ๆ
0: ครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
1: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
3: ก็ซนเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมเละแน่ๆใช่ไหมฮะ
3: แน่นอน
1: เละแน่
4: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
1: คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
4: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
1: ครับผม
5: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
1: ครับ
5: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
6: ก็คงจะปวดมากเลยล่ะค่ะ
1: ครับ
6: เพราะว่าไปแสดงแบบนั้นกัน
1: ต้องปวดแน่ๆเลย
6: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
7: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
1: ว่าเพื่อน
7: ใช่ครับ
1: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับน้องไผ่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉ
1: ันท์ช่วยไปเลย
0: ต้องไปดูนะครับ
1: ต้องไปดูครับ การจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
8: พี่ชอพี่ซ่อมเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหมจะได้ทำเ
9: องน้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม
10: ่ทำต่อทำต่อเต้า
9: จะไปเล่นอีกไหมเนี่ย
10: เดี๋ยวเราไปดูเล่นที่เราเห็นเนี่ยที่เธอเห็นเนี่ย
9: ไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
1: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
0: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ทุกซนเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำอ่ะทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนแล้วมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นเห็นไหมครับ
1: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะครับที่ภูมิใจเลยครับ
0: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนที่บอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
2: ะ
0: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
1: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
2: ไม่ดีเหรอคะ
0: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
2: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะค
2: ุ
0: ณ
2: พ่อค
0: ะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
3: ทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแน่แม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะจะผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอ่ะก็เคยถามว่ามาจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมาจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมาจังรู้แล้วมาจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มาจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: า
1: ะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอ่ะ
1: โอ้โ
2: หน้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผม ไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: พูดดีค่ะ
2: ครับ
4: เขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่
2: งจะทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชด
2: หรือ
5: ว
2: ่
5: าย
2: ิ่ง
5: อ้างต่อต้าน
2: ครับ
5: แต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู
1: ้
6: ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
2: เพรา
6: ะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
7: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
8: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
7: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
9: กิจกรรมฝาผนัง
7: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
8: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่คะปล่อยน้องเธอให้น้องออกไปเธออะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่คะแม่คะแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่คะปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีคับละหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอ่ะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบคือแบบ

เราก็กลับมาคิดตัวเองเนาะพอเห็นลูกหลับเนี่ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทําไปอ่ะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทําวิธีนี้ก็ไม่ควรอ่ะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: นี้ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียงอะค่ะ
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค
0: ่
1: ะ
0: คงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยให้นั่งสมาธิก็จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่นมันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากปัญญาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวเดี๋ยวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อ
0: ไปถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบอลลังนะฮะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี่เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
6: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
4: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่เป็นกระดาษใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ฮะ
4: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์ลูกฝ่ายก็โอ้น่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
0: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
4: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
0: โอ้ครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดถูบ้านเอ้านี่ก็เป็นกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
2: โอ้ยสุดยอดโอ้ยต้องขอบคุณพ่อคุณแม่ ับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
0: คร
2: ับเอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
0: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
2: อชออบอแปลด้วยค่ะพี
0: ่ชอชื่นชมออย่าบอบอก
6: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
4: คือจะบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
0: ๆ
4: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
0: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
5: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
0: ครับ
5: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
4: ก็โอเคนะครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องอาจารย์ไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากอาจารย์ไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ให้ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
0: คิดไม่ได้แล้วว่าต้องทำ
4: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับ
2: ค่ะ
4: ไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นมั้ยครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
2: ้
4: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้น
2: ะ
4: เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างนึงแม่เอาไปข้างนึงเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำเป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
0: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
2: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
7: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
0: ่
7: ะ
0: ค
7: ือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะบางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
0: ลักพาตัวเด็กเยอะ
7: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
7: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
0: เพราะเขาว่าใช้การพักเป็นเงื่อนไข
7: ใช่เพราะว่าเขารักเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
0: โอเคครับ
2: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
4: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
0: ครับ
4: แล้วบอก
2: เขา
4: ถูกต้อง
2: แนะนำเขาอย่าง
4: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม่นั้นหลักการก็คือว่า พูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
2: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
0: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
4: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเลยไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาเราเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
2: ะ
4: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
2: อ๋อมันถามไม่ถ
4: ามให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนแล้วต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
0: ครับ
4: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนาะ
2: ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
0: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราคร
2: ับได้เลยค่ะ
0: นี่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
1: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
0: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
1: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
4: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: จดเลคเชอร์
0: จดเอาไว้เอาไว้ใช้ได้ด้วย
4: ครับผม
0: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมากวิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
0: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
5: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
4: น
5: ี
4: ้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอน

0: ลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เจ้าไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
1: ครับ
0: ขอบลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกแล้วเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
2: ้สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
3: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
2: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
3: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
3: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: และค
2: ุ
3: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้สู
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้อง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: เราสดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง17พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของโรงเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่นกนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ดีสายุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: อนุบาลน้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องอีคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธ
0: ุ์เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือพ่อคุณแม่ก็

0: สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169-170
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีพี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่ถึง
0: ไม่
1: ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ของเขาเลยครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องเอ็กคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: โอ้พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม
0: ่
1: ๆเขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขา1อันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่มั้ยคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็กๆ
0: ถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งหน้าโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขาอย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
0: ่เขาต้องอ๋อเพราะเขาต้องตัดใหม่อย่างงี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ย EQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยๆก็เหงื่อออกเยอะมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่าง
1: ใช่ไหมเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
0: เพ
1: ื่
0: อนก
1: ิน ใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กเด็กคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าเอ๊ะทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อ190ก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงกว่าเจ็ดสิบกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันนี้เขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเองเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี
1: ้เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิ่งเขาเป็นมากๆพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมาก

0: ทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค่ะ
0: อ๋อคือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะอ๋อ
0: คือแล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี้
1: ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรืออะไรบ้างหรือเปล่าถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่อ่ะมื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงเล่นกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นปกติแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อยๆ
0: ก็คือรู้สึกชอบแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำแต้มแต่เป็น
0: รีบาวด์ได้แฟนแล้วก็ทำแต้มต่อหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร์เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใครเอ่ย
1: เคคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เคคิวโอนิม
0: เคคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี้เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ปี
2: กว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช
0: ่ไหมคร
2: ับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
2: อ้วนอ้วน
0: อ้วนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
0: คร
2: ับแต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
0: ม
2: ัน
0: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
2: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็กซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
0: จริงเหรอ
2: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ยส่วน

0: สูงเนี่ย180
1: สูงมากสูงมาก
0: ผ่านจากป .4 มาจน
1: ม .5 แล้วตอนนี้ใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
1: ปีเดียว
0: ไม่ถึงปี
1: ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: 187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่านี่ล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
1: 7ปี
0: ในรายการของ TYBI

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการเรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ตอนนี้ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: ครับเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโอ๊ตนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้มัน
1: มีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: ครับ
1: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
1: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าต้องนมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศสักพักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
0: ยังไม่
1: คว
0: รสูงใช่ไหมอัน
1: นี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
0: มีภาวะที่ภาวะบางอย่าง
1: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
0: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
1: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี่ยมันเกิดจ

0: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
1: คะก็จะเจอทั้ง2แบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเน
0: า
1: ะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
0: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
1: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
0: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
1: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำแบบหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นมันถ้าอายุสมองยังแบบ
0: ไม่ถึงวัย
1: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
0: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
1: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล้อโดนแกล้งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกัน
0: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตกันมาเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
1: ับ ใช่ใช่มันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
0: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่าง
1: ทั้งหมดพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
0: คือเขาแค่ตัวใหญ
1: ่เขาแค่ตัวใหญ่เขายังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี้ยเนาะนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
0: ก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
1: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเขาชอบเนาะก็ดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
0: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้ไง
1: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยแล้วเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
0: ี
1: ม
0: ัน
1: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
0: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีมันก็เป็นกรรมพันธ
0: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
1: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหาร
0: อ
1: าหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ้อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละก็ทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
0: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
1: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
0: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
1: 12
0: ปีโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
1: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ2คือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
0: ต้องตรวจแล้ว
1: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่

0: วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่างอะไรเง
1: ี้
0: ยเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอ่ะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได
3: ้ฮ่าได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้ง4หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบเนี้ยจะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: ว้าว โอเค

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
2: โอ้ยสบายมาก
1: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
0: ไม่ละมั้ง
3: What is it?
4: A pig. A pig.

0: เฮ้ยแล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี้ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูเลย
3: สิ่งและนะพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อดอดอดอด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: ไอ้มึนมาถึงเร็วเกินไปไหมเนี่ย
2: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของท่านนี่ของท่าน
0: อะไรของฉันยะ
4: ของท่านนี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะ
3: What is it?

0: Parrot. A parrot.
1: Me, me, ne. Sweet, ne, chima. Me, me, me. นี่ก็สับปะรดของท่าน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เอ๊ะพวกเราเองครับ
4: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
5: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
4: หยุดเถอะค่ะเขาสวยขอร้องWhat is it
0: Pineapple. A pineapple.
1: Hey!
4: Hey! เกือบเสียโฉมแล้วเรา
3: อุ๊บอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวฮะ
4: เฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
5: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: Peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะกันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวเนี่ย
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: กลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยูงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยูง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
4: โอเคกลับก็กลับ
5: Let's go Let's play
0: What is it?
5: Good job.

0: Peacock? Pineapple. Good job.
1: โอ้ยกล้วยเหลือเยอะแยะไปหมดเลยคราวหลังก็ซื้อเอาแค่พอทานนะแล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
1: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้
0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันคืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้ใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
0: สอนศิลป์ inbox
1: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิล

น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โตดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โตหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กๆแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: ใช่แล้วครับและนี่คือเวที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: แน่นอนครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยนี่นะฮะจะเป็นเรื่องที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเราจะนำมาขยายเพื่อให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไป
1: ใช่แล้วครับโดยมีผมน้องเหี่ยวภัทรดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมนะฮะต้อยธงชัยขันใจนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยนะครับและแน่นอนครับสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดเนี่ยอีกทั้งหมด50ท่านด้วยกันโดยแบ่งเป็นสมาชิกในสภาเนี่ย10ท่าน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่าน
1: 40ท่าน
0: โดยมีพี่ต้อยเนี่ยนะฮะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปถามด้วยนะว่าเขา
1: ของสมาชิกอะไรกันยังไง
0: ใช่ครับ เป็นที่เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเจอหน้าเจอตาสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านก่อนดีกว่า
1: ดีครับ
0: งั้นเชิญเลยครับ
1: เช
0: ิ
1: ญเลยคร
0: ับเย้โอ้โหความวุ่นวายของสภาเราก็เป็นอย่างนี้ออกแนวน่ารักน่ารัก
1: ใช่ครับแหมดูท่าฟิตกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าประเด็นเนี่ยเรามาแบบวอร์มอัพกันก่อน
0: ให้วอร์มอัพกันก่อนให้คุ้นเคยกันก่อนความคุ้นเคยก็ต้องมาม
1: าก่อนเลย
0: ท่านประธานครับ
1: อะไรคร
0: ับ ขอยืมสัก200ครับ
1: ยืมตั้ง200
0: อูจะดังทำไมเนี่ยยืมก่อน200
1: ค่าที่50ยังไม่ได้คืน
0: อย่าเพิ่งทวง50ครับขอยืม200ก่อน
1: เอาทำไมก็50ยังไม่คืน200ยืมไปจะคืนไหมเนี่ย
0: 50ยังไม่คืนแสดงว่าท่านประธานเนี่ยติดเงินผม200นะแล้ว50ยังไม่คืนใช่ไหม
1: ครับ
0: เอา200เนี่ยลบ50ไป

0: กลายเป็นว่าท่านประธานเนี่ยติดผม150ไม่ต้องคิดมากท่านสมาชิกแสดงว่าท่านประธานติดเงินพี่ต้อยเนี่ย150ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ไม่ใช่ไม่แบบนี้มันโกงกันเลยนะครับเนี่ย
0: อย่าเรียกว่าโกงอย่าเรียกว่าโกงครับ
1: อย่าโกงแต่เล็กๆแบบเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสสดของเราประเทศชาติไม่เจริญงบบานปลายอีก
0: ขอโทษครับขอโทษครับท่านประธานครับมันไม่น่ากลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ก็อย่าโกงกันง่ายๆแบบนี้สิครับ
0: โอ้เราล้อเล่นครับพี่ต้อยไม่ได้โกงฮะผมไม่ได้โกงครับคือเราจะมาแหมแต่ว่า50นั่นเดี๋ยวใช้ให้นะ200นี่ไม่ยืมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดประเด็นกันเรื่องเกี่ยวกับการโกงนี่แหละ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องถามท่านสมาชิกสสด.ของเราว่ารู้จักการโกงกันหรือเปล่าแล้วทำแบบไหนทำแบบไหนเขาถึงจะเรียกว่าการโกง
0: โอ้โหมากเลยครับมากเลย
1: ตอนที่บันไดนะครับตอนที่ครับ
0: ยังไงครับ
2: คือแบบว่าเขารู้ว่าเรา
0: สามเราละครับ
2: แล้วพวกเรา
0: พวกเรา
2: ให้ยืมให้เขายืมเงินไปเขาก็ต้องมาจ่ายใช่ไหมครับ
0: คร
2: ับ แล้วเขาแบบว่าแล้วเขาก็มาทวงตอบเขาบอกกับพวกเราว่าพวกเราติดหนี้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าม
1: ุบมิบมุบมิบ
0: มุบมิบท่านต่อไปท่านแพนด้าบ้างดีกว่า
3: เราไปยืมเงินเขามาสมมติ20บาทแต่เขามาบอกว่าเราไปยืมเขามา30บาทนี่เขาเรียกว่าการโกงค่ะ
0: เขาอาจจะคิดดอกหรือเปล่าคิดดอก
1: ดอก10บาท 50% เลยนะ
0: ท่านโนเอลท่านโนเอล
1: ท่านโนเอล
0: การโกง
4: การโกงคือการทำผิดกฎหมายค่ะ
0: โอ้การที่ผิดกฎหมายโกงแบบกว้าง
4: ก็อย่างยาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะเขาแอบลักลอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการแบบทำผิดกฎหมาย
0: คือท่านโนเอลหมายถึงว่าการทำผิดกฎหมายทุกอย่างเน
1: ี่
0: ยการโกงหมดมาทางด้านนี้ท่านกับบ้านการโกง
1: การโกงคืออะไร
3: นั่นเหมือนนายกรัฐมนตรีเขาให้งบมา10บาทให้ไปทำ
1: งบ10บาท
3: ไปทำถนนซ่อมหรือว่าทำโครงการแต่ว่าเขาทำแค่ดิใช้นิดหน่อยแค่ให้มา20บาทเขาเก็บไว้10บาทกับตัวแล้ว10บาทไปใช้
1: เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษอะไรคอร์รัปชันเรื่องนั
0: ้นโอ้โหดีมากเลยฮะอ่ะแล้วฝั่งนี้ท่านเหนือ
1: ท่านเหนือ
5: การโกงคือการที่กินภาษีหรืออะไรเกินจริงอย่างเช่นรถหรูเขาเอามา10ล้านแต่ว่าเขาไม่ยอมเสียภาษีที่เยอะกว่าเขาเอารถที่ถูกกว่ามาเขียนแล้วก็เสียภาษีน้อยกว่าทั้งที่รถนั้นน่ะราคาสูงมาก
0: เหมือนรถจดประกอบว่างั้นเถอะ
5: รถจดประกอบ
1: ข้อมูล
0: ปลอมแปลงกันไปก็แสดงว่าโกงเป็นขบวนการ
5: โกงเป็นขบวนการมากค
0: ่
5: ะ
0: โอเคฮิปฮิป
1: ฮิปฮิปครับไม่พายไปไหนฮิปฮิปฮิปฮิปอยู่ไหนฮิปฮิปครับอ๋ออยู่นี่
0: ฮิปฮิปครับเมื่อคืนท่านเฮียปี๊ไปไหนมาครับเนี่ย
6: ฝันดี
0: อ๋อฝันดีฝันว่านอนไม่หลับใช่ไหมอ่ะการโกงรู้จักไหม
6: คือ
7: รู้จักครับ
0: คือยังไงครับ
7: สมมติว่าเราเนี่ยเป็นสสสแล้วเราจะบอกว่าเราจะไป
1: ชง
7: เราจะไปทำถนนทำถนน
1: สสสเดี๋ยวนี้ทำถนนพัฒนา
0: เป็นหน่วยงานใหม
7: ่แล้วเราก็เป็นใจกับคนที่เขียนบินเขาก็เขียนบินมาสมมติว่า10ล้านเนี่ย
0: ครับ
7: เขียนบินไป40ล้าน
0: อ๋อ
7: แล้วไปให้รัฐบาลไปเบิกรัฐบาล
0: แล้วเงินส่วนต่างไปไหนรู้ไหมถ้าเป็นเรา
7: เป๋า
1: ใครเป๋าใคร
7: ว่าเข้าไปในเป๋าหัวหน้าหน่วยงาน
0: อันนี้โกงระดับท้องถิ่นยันไปถึงระดับชาติโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
8: เด็กๆรู้จักการโกงหรือเปล่าร
9: ู้จักค่ะ
10: รู้จักค่ะการโกงคือการเอาเปรียบกันค่ะ
11: รู้จักครับมันคือการทำผิดระเบียบไม่ทำตามกติกาครับ
12: การที่เราเอาเปรียบกันครับการที่เราสามัคคีกันการที่เราไปขโมยของคนอื่นครับผม
13: โกงเงินเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราให้เพื่อนไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วค่าของประมาณ20บาทแต่

0: ่อนโกงเราบอกว่า30บาทอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเหมือนสมมุติว่าไปสอบเข้าโรงเรียนต่างๆแล้วสอบไม่ได้ก็ยัดเงินใต้โต๊ะ
2: การทำงานทุจริตโกงกินบ้านเมืองแล้วก็แบบทำอะไรที่แบบไม่ชอบทำ
3: คนเราส่วนใหญ่ก็โกงกันได้ทั้งนั้นนะคะแม้แต่เด็กผู้ใหญ่ก็โกงได้
4: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านส่วนใหญ่รู้จักการโกงกันทั้งนั้นนะครับและพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าโกงนั้นปรากฏว่าอันดับ1ก็คือการขโมยครับรองลงมาคือการโกงข้อสอบและอันดับที่3ก็คือการเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองครับ
5: เราก็ได้เห็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้วแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาชิกในสภาและนอกสภาเนี่ยเขาจะเด็กๆสมัยนี้เขาจะเห็นว่าการโกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปละกลายเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับโกงกันได้อะไม่ได้แบบมีความผิดหรืออะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: มันไม่ใช่ครับก็เพราะผู้ใหญ่คิดแบบนี้แหละครับบ้านเมืองมันก็เลยไม่พัฒนามันก็หยุดกับที่แช่แข็งบ้างก็เลยไม่เจริญครับก็เลยไม่ทันประเทศอื่นเขา
5: เพราะฉะนั้นนั่นก็แสดงว่าการโกงเนี่ยจริงๆแล้วเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
6: ใช่
5: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโกงยังไงว
6: ่
5: าความคิดเห็นเนี่ยเขาอาจจะเหมือนเด็กไหมหรือว่าแตกต่างกับพวกเรายังไง
6: คะ
5: นะครับไปชมกันเลยครับ
6: ไปเลยครับ
7: การโกงเนี่ยมันก็มาจากการที่มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบอำนาจมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องการโกงเนี่ยมันก็ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องการเมืองสมการของนักต่อต้านการโกงเนี่ยเขาใช้สมการง่ายๆคือคอร์รัปชันเท่ากับอำนาจลบการตรวจสอบแทนค่าอำนาจเท่ากับ10ตรวจสอบเท่ากับ0คอร์รัปชันเท่าไหร่คอร์รัปชันเท่ากับ10แต่ถ้าเราสามารถเพิ่มการตรวจสอบขึ้นมาเป็น5 10ลบ5ก็เหลือ5คอร์รัปชันก็จะลดลงเหลือ5คืออำนาจของรัฐแล้วมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนจากองค์กรอิสระจากหน่วยงานทั้งหลายของรัฐนะคะมันก็จะทำให้การคอร์รัปชันนั้นน้อยลงการโกงนั้นน้อยลง
8: โกงนี่เรามาถึงส่วนใหญ่คำนึงเรื่องราชการคอร์รัปชันมันหลวมเลยนะฮะปัญหาทุกวันนี้มันเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐกับเอกชนไม่ว่าประมูลไม่ว่าครับเหมาทำนู่นทำนี่ก็มันเกิดอย่างนี้กันมาระหว่างรัฐเอกชนรัฐเอกชนกฎหมายก็มีลงโทษทำผิดทำถูกแต่มันจับไม่ได้มันผมรู้ร่วมคิดกันกฎหมายก็เปิดช่องโหว่หลีกเลี่ยงไปคราวนี้ไอ้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีหน่วยงานตรวจสอบของไทยไม่ว่าปปช.หน่วยงานอื่นต่างแต่กระบวนการที่จะไปจับมันยากเป็นการรู้กันสองคนผู้ให้กับผู้รับเรื่องมันจะแดงก็ต่อเมื่อขัดผลประโยชน์ขัดกันหรืออะไรต่างๆที่แดงที่มานานๆเป็นพันเรื่องจะโผล่มาสักเรื่องนะเพราะฉะนั้นโอกาสแก้เนี่ยยากไม่ยากแต่จำเป็นจะต้องทำไหมก็จำเป็นจะต้องทำ
9: มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมมันเหมือนกับคนไทยเดินผ่านศาลพระภูมิแล้วต้องยกมือไหว้ทำไมต้องยกมือไหว้ก็เพราะว่าคุณเคยชินการโกงมันกลายเป็นเมเจอริตี้ของสังคมนี้กลายเป็นส่วนมากไอ้คนไม่โกงมันกลับเป็นส่วนน้อยผมถามว่าวันนี้คุณไปดูที่เด็กลอกข้อสอบเยอะไหมคุณลองดูแล้วกันนะปริญญาตรีมันยังลอกกันอยู่เลยเผลอๆปริญญาโทก็ลอกแล้วทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมการโกงเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในสังคมไทยประเทศไทยมีหมดฮะปปงปปชปปทปปสชอบปปนักเนี่ยเชื่อว่าต่อไปคงมีปปรปราบปรามรถวงเล็บจดประกอบผมถามว่าทำไมกูต้องมีปปเยอะนักอ่ะคุณทำไปหมดแต่ถามว่าคุณเคยทำจนสุดไหมไม่มีครับข้าราชการติดคุกเคยทักการเมืองติดคุกไหมไม่มีเห็นไหมล่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วคนเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็เคยชินอยากได้อะไรง่ายๆมันทำงานตามขั้นตอนมันได้อย่างนี้ที่ไหนเล่าถูกไหมล่ะมันต้องทางรัฐทางรัฐยังไงก็มึงก็ต้องโกงสิมึงโกงอะไรโกงการค้ามึงก็โกงขายของก็โกงทำมาหากินโกงหมดคุณคิดซะอย่างนี้ซะแล้วต่อไปประเทศชาติมันก็ทุกคนโกงหมด
5: ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับความคิดความเห็นของเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังกันไว้บ้างนะ
6: แหมว่าถึงการโกงที่ผู้ใหญ่โกงไปแล้วเนี่ยแล้วท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยเคยโกงกันบ้างหรือเปล่าครับ
5: โอ้โห
6: ท่านนิ้งโยครับ
5: ท่านนายกก่อนจะ
10: เคยโกงสิครับ
5: ยังไงครับเคยโกงยังไงครับ
10: เคยโกงในการโกงเกมมาครับ
5: โกงเกมยังไงอธิบายให
10: ้โกงเกมอย่างเช่นแบบที่ในศูนย์เขาจะบอกว่าให้กดอย่างเช่น F1 แล้วจะทำให้แบบซอมบี้ตายเลยเนี่ย
5: โกงเกมเกมยังโกงกันเลยอ่ะ
6: ใช่เลยครับแค่เรื่องเล็กน้อยอย่างเกมยังโกงกันเลย
5: ทายผู้หญิงก่อนให้ผู้หญิงก่อน
11: หนูเคยโกงแม
5: ่ไม่เป็นไรเพราะว่า

0: แล้วพูดมาเลยเต็มที่เลย
1: คุณแม่ประมาณ2ทุ่มคุณแม่บอกคุณแม่จะให้หนูเล่น iPad 2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมงให้หนูเก็บแม่หลับไปหนูก็พอครบ2ชั่วโมงหนูก็หยุดแล้วก็แล้วยังไม่ตื่นเล่นต่อ
0: เล่นต่ออีก
1: เล่นตั้งแต่2ทุ่มพอมาดูนาฬิกาโอ้ทำไมมันปื๊ดๆวะ5ทุ่มโอเคแม่ยังไม่หลับแม่ยังไม่ตื่นก็เล่นต
0: ่ออันนี้เขาเรียกว่าโกงเวลา
1: แล้วพอตอนเช้าแม่ตื่นมาแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนเลิกกี่โมงอ่ะอ๋อเลิกสี่ทุ่ม
0: โอเคครับผมท่านโฟกัสครับ
2: อายุถามนะครับ
0: โอ้ต้องถามครับ
2: คำถามได้ว่าคำถามคือว่าผมยืนยันกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาวางตรงกลางผมก็เอาไปลบ
0: เอาไปลบเสร็จปั๊บ
2: ลบเสร็จปั๊บก็เอาวางไว้เสร็จปุ๊บพอเลิกเรียนเขายอมเก็บกลับบ้านผมก็เก็บกลับมา
0: เก็บมาจะคืนเขา
2: ไม่คืน
3: อันนี้คือตั้งใจหรือว่าบังเอิญ
2: ตั้งใจคร
0: ับ ตั้งใจ
3: อย่างแล้วก้อนนั้นมันสวยมากเอามาดม
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: ขอโทษนะคะแล้วพี่สองคนเคยโกงกันบ้างไหมคะ
0: โอ้ตายเลย
3: ก็ไม่ได้โกงมีแค่โคศกแล้วบ้างอ่ะโคศกเลิศ
0: โกงเงินเนี่ยไม่เคยเคยโกงลอกข้อสอบการโกงข้อสอบนี่คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผิดจะให้โกให้ลอกหรือถูกลอกก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วผิดเอางี้เดี๋ยวเรามาถามสมาชิกกันก่อนดีกว่าว่าเคยลอกกันบ้างกันหรือเปล่า
3: เคยค
0: ่ะท่านเอิญครับ
1: เคย
0: นั่งดีๆค่ะเคยยังไงคะ
1: หนูวันนั้นหนูไม่มาโรงเรียนหนูก็หนูทำไม่ได้อ่ะแต่หนูก็เก่งว่าหนูเราทำไม่ได้ขอเล่าหน่อยเขาก็หนูไม่ให้เราจนเขาเปิดเผยหนูก็
0: แอบมอง
1: แอบเปิดสมุดเอามาลอกอ่ะเอามาลอกสมุดเขาบอกว่าตัวเราทำได้หรือยังหนูก็โกหกเขาว่าได้แล้ว
0: โอเค
3: พูดถึงประธานนะโอ้โหห้องประธานนะจะบอกว่าเป็นห้องที่มิตรภาพเหนียวแน่นเหลือเกิน
0: ครับ
3: ผัดจะมีแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นต้นฉบับ
0: แสดงว่าคนนั้นเก่ง
3: วิชานี้คนนี้เป็นต้นฉบับวิชานี้คนนี้เป็นต้นฉบับ
0: ครับ
3: แล้วก็โปรยไปทั้งห้องส่งต่อในชั่วโมง
0: น่าภูมิใจโรงเรียนนี้มากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่
3: ฟังก่อนสิคนนี้เป็นต้นฉบับคนนี้เป็นสำเนา
0: ครับ
3: แต่สำเนาเนี่ยสำเนามีสติเพื่อนผมสำเนาไม่มีสติวิชางานบ้านเขาต้องเขียนแบบชื่อคนในครอบครัวอย่างชื่อพ่อผมไหม
0: ครับชื่ออะไรครับ
3: ไปอ่านก็เขียนใบชอบกินอะไรเป็นอาหารหมูอะไรไอ้นี่มันก็ลอกของผมมันเขียนชื่อของพ่อผมไปเลย
0: ลอกยันชื่อพ่อเลย
3: แล้วมันไม่ใช่แค่ชื่อพ่อมันลอกทั้งครอบครัวเลยคือมันไม่มีสติ
0: โอเค
3: พูดถึงการโกงอีกหนึ่งรูปแบบนะคะมันก็คือการติดสินบน
0: โอ้โ
3: หใครรู้จักการติดสินบนบ้าง
0: เอา
3: ท่านเอิร์ด
0: เอาท่านเอิร์ดการติดสินบน
1: ติดสินบนคืออย่างเช่นเพื่อนหนูมี2คนอีกคนนึงทะเลาะกับอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าให้เงินหนูสมมุตินะให้เงินหนูแล้วก็บอกว่าให้หนูอยู่กับเขา
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นคือการติดสินบนเพื่อไม่ให้หนูไปยุ่งกับอีกฝั่ง
0: การติดสินบนกับการซื้อเสียงเนี่ย
3: มันเป็น
0: เหมือนกันไหม
2: คือการติดสินบนก็คือแบบว่ามีคนขายยาบ้านใช่ไหมครับ
0: มีคนขายยาบ้าแล้วนะ
2: ครับแล้วถูกตำรวจจับใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ถูกตำรวจจับเขาก็เอาเงินมาให้ตำรวจก็ไม่เอา
0: แล้วตำรวจก็ไม่เอา
4: ไม่รับสินบน
2: อันนี้คือไม่รับสิน
3: คือการติดสินบนเนี่ย
0: อันนี้เกือบจะติดก็ถ้าตำรวจรับเนี่ยแสดงว่า
3: ติดสินบนขึ้น
0: แต่ว่าอันนี้ถือว่าโชคดีไปแล้วการซื้อเสียงอะไรครับท่านโฟกัส
2: การซื้อเสียงคืออย่างเช่นสสลงพื้นที่ว่าอยากให้ตัวเองได้คะแนนเยอะเขาก็เอาตังไปล่อซื้อเสียง
0: เอาตังไปแจกซื้อเสียงซึ่งจริงๆแล้วการซื้อเสียงกับการติดสินบนเนี่ยเหมือนกันไหมเรารู้สึกว่าเหมือนกันไหม
2: เหมือนกัน
3: เหมือนกันคือมันต่างกันในแง่ว่าวิธีของการโกงแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการโกงเหมือนกัน
0: โอเคเราก็ได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาเนี่ยเคยโกงแล้วก็มีประสบการณ์ในการโกงกันหรือเปล่า
3: ใช่
0: ไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
5: เด็กๆเคยโกงกันบ้างหรือเปล่า

0: ันนะคะว่าหนูเคยทำลงไปหรือเปล่าบางทีอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได
1: ้เคยครับก็ตอนนั้นกำลังไปซื้อติ่มครับแล้วก็แซงน้องเข้าไปเลยทำเนียนไปเลย
2: น้องว่าไง
1: บ้างน้องก็บอกอ้าวเฮ้ยมาจากไหนอ่ะ
2: เป็นไรครับ
1: เขาบอกเปล่าพี่มานานแล้ว
3: ไม่เคยเพราะว่าการโกงมันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรที่จะทำอ่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีอะค่ะก็ถ้าไม่ทำก็จะดีกว่า
4: ก็มีค่ะก็แบบว่ายืมตังค์เพื่อนมาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เพื่อน
5: ก็เคยบ้างครับผมบางครั้งก็ยืมสอเพื่อนแล้วก็แบบไม่คืนนะครับผมก็ทำให้เพื่อนคนอื่นหายเรียกว่าผมขโมยครับนี่แหละครับ
2: แล้วจริงๆคือ
5: ผมก็ไม่แน่ใจครับผมขโมยแล้วปล่อยแต่ผมก็เก็บไว้เลยผมไม่คืนเขา
6: เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะให้เติมคำศัพท์เข้าไปแล้วก็เขียนคำศัพท์ใส่กระดาษแล้วก็ขยำกิ้งไปให้เพื่อนอะไรเง
7: ี้ยเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนะครับคือเขาบอกให้เราส่งเงินไปของถึงจะได้เราก็ส่งเงินไปประมาณ 20,000 กว่าบาทผมจําไม่ได้เอาซื้ออะไรไป 20,000 กว่าบาทนะครับ1เดือนกว่าๆแล้วยังไม่ได้ของเลยก็เลยไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนแล้วพอเข้าถึงสน.ก็มีหมายจับไอ้หน้าพวกนี้พอดีเลยก็เลยคิดว่าโดนแน่ๆโดนหลอกแล้ว
8: เห็นมั้ยครับว่าเด็กๆเขาก็เคยโกงและถูกโกงกันเยอะนะครับเรียกได้ว่าการโกงมันมีให้เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ย
9: เอาละครับเราก็ได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาแล้วก็ในสภากันทั้งหมดแล้วเราจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าคือการโกงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
10: ใช่แล้วครับ
9: นะโดยที่ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวมเลยนะครับการโกงเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยเรียกได้ว่ามีทุกสังคมเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งน้องๆหรือว่าสมาชิกเนี่ยก็ยังเคยโกงคือลอกกันบ้านเนี่ยถือว่ามีในโรงเรียนยังมีเลยอ่ะท่านประธาน
10: เข้าไปเรียนต่อไป
9: เข้าไปเรียนต่อไปเลย
10: ถ้าพูดถึงเรื่องการโกงปุ๊บเราจะนึกถึงอาชีพอะไรเป็นอันดับแรกเลย
9: โอ้โห
8: ท่านประธานเปิดประเด็นมาซะขนาดนี้ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับความเห็นเด็ดๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
11: แท็กซี่
10: ทำไม
9: ถึงเป็นอาชีพแท็กซี่
11: เขาโกงอ่ะโดยการแก้คำว่าถูมอนิเตอร์มันเสียปกติเขาไม่รับส่งรถครับส่งรถครับแก๊สหมดครับแก๊สหมด
9: อาชีพในการโกงเนี่ยถือว่าเป็นโจร
11: แล้วคนที่โกงบ้านโกงเงินก็เป็นโจรปล้นชาติเลยสิคร
9: ับ โอ้โห
12: วิธีแก้ผมจะบอกให้อย่าให้หน่วยงานจับตัง
13: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้เป็นรัฐมนตรีมีถมไป
9: เข้าไปเรียนต่อไปเลย
10: ถ้าพูดถึงเรื่องการโกงปุ๊บเราจะนึกถึงอาชีพอะไรเป็นอันดับแรกเลย
9: เดี๋ยวถ้าคิดถึงอาชีพนะพ่อค้าข้าวมันไก่นี่เลยนะฮะเมื่อเช้านี่นะครับพี่ต้อยนะครับไปซื้อข้าวมันไก่มา40บาท
10: โอ้โหแพงนะ
9: โดนพ่อค้าข้าวมันไก่โกงครับ
10: ครับ
9: โดยที่มีแต่ข้าวครับไม่มีไก่ครับท่านสมาชิกครับโดนโกงชัดๆเลยครับ
14: ไม่โกงไม่โกงไก่ชัดๆ
10: เขาโดนนี้
9: โดนดิมันโดนโกงเดี๋ยวจะกลับไปเอาคืนด้วยอันนี้เป็นมายากลที่ท่านประธานจะมาเล่นให้ดูใช่ไหมฮะ
10: เวลาท่านซื้อของเนี่ยท่านก็ดูดีๆก่อนสำรวจก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเขาโกงเนี่ยเห็นไหมไก่เนี่ยไก
9: ่อ๋อสรุปว่าพ่อค้าข้าวมันไก่เนี่ยเขาไม่ได้โกงท่านพ่อค้าขอโทษนะครับ
10: มาเข้าเรื่องกันดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการโกงนึกถึงอาชีพอะไร
14: นายกรัฐมนตรี
9: ทำไมถึงนึกถึงอาชีพนายก
14: นายกรัฐมนตรีบางคนจนพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีรวย
10: แล้วเขาทำยังไงถึงรวยเพราะอะไร
14: ก็โกงไงครับ
9: คืออันนี้คือทุกคนมีความมีสิทธิเสรีภาพทุกคนมีความคิดอันนี้คิดถึงอาชีพนายกรัฐมนตรี
14: ครับ
9: ท่านเหนือครับท่านคิดถึงอาชีพอะไรครับว่าเป็นอาชีพที่โกงมากที่สุด
14: นักธุรกิจ

0: นักธุรกิจทำไมถึงว่าเป็นอาชีพนี
1: ้นักธุรกิจต้องทำธุรกิจใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเวลาเขาไม่มีเงินเขาต้องโกงเงินมาจากบัญชีเงินของบริษัทครับ
0: โอเคอ่าน
2: ท่านเอิร์ธท่านเอิร์ธ
1: ตำรวจ
0: ตำรวจทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพตำรวจครับ
1: ก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปกับพี่ตรงข้ามบ้านแท็กซี่แท็กซี่ข้างหน้ามันดันจอดแล้วผู้โดยสารแล้วรถพี่หนูก็ต้องติดใช่ไหมแล้วอยู่ตำรวจก็เดินมาแล้วก็บอกว่าไปโรงพักไปโรงพักไม่ฟังอะไรเลยตำรวจอยู่ๆก็บอกว่าไปโรงพักไปโรงพักแล้วก็แบบทะเลาะถกเถียงกันอยู่บนโรงพักว่าเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไอ้คันข้างหน้ามันจอดเสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่าไม่รู้จ่ายมาจ่ายเดี๋ยวนี้จ่ายเดี๋ยวนี้พี่หนูก็โมโหของขึ้นมันเถียงอะไรไม่ได้ไงเพราะว่ายังไงตำรวจมันก็บอกว่าเราผิดอยู่ดี
0: อ่ะโอเคท่านตัวเม้งครับคิดว่าอาชีพอะไร
3: ทายเด
2: ี๋ยวพี
4: ่มีสาระมาหน่อย
2: ทำไมครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพแท็กซี่
5: อันนี้ไม่ใช่แท็กซี่แบบรถที่มันมีข้างในอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นแท็กซี่แบบนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวสามล้อ
5: คือแบบเราก็ไม่รู้ไงว่า1กิโลเท่ากับกี่บาทเขาอาจจะโกง10กิโลเท่ากับ100บาทอะไรอย่างงี้ได้
0: คือเขาคิดราคาของเขาเองแล้วเขาก็บอกเราอย่างงี้ป่ะ
5: ใช่ครับ
4: คือมันไม่มีมาตรฐานกี่กิโลเท่านี้ใช่มั้ย
5: ถ้าไม่ใช่รถตุ๊กๆแบบถ้าไม่ใช่รถ3ล้อใช่ป่ะครับแล้วเขาโกงอ่ะโดยการแกล้งทำว่าโอ้มอนิเตอร์มันเสีย
0: อ๋อเหมือนมิเตอร์มันไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
5: มันพังอ
0: ๋อ
5: แต่ว
0: ่
5: าแต่ที่จริงแล้วมันไม่พัง
0: ถือว่ามีส่วนแบบเป็นความจริงเยอะเลยเพราะว่าพี่ต้อยก็โดนประจำ
2: แหมแต่ผมไม่ค่อยโดนนะเพราะปกติเขาไม่รับส่งรถครับส่งรถครับแก๊สหมดครับแก๊สหมด
0: โอ้โหวันนั้นกว่าจะมาถ่ายรายการได
2: ้ผมเรียกไป13คัน
0: จอดทุกคันแต่ว่า
2: จอดทุกคันแก๊สหมดครับ
0: ไม่แก๊สหมดแล้วมันมาขับทำไมวะถาม
2: ส่งรถครับส่งรถครับ
0: ไอ้แก๊สจะหมดเนี่ยก่อนถึงบ้านพี่นะมีอยู่3ปั๊มแต่มันไม่เติมพอมันบอกว่ามันจะไปเติมแก๊สพี่ถามเลยว่าก่อนหน้านี้พี่ไม่เห็นปั๊มแก๊สเหรอบอกอ้าวเหรอ
2: 3ปั๊ม
0: ดูมันทำ
4: แล้วเกิดพี่บอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไม่เห็นปั๊มหมอบอกว่ามันติดนี่ฮะนัง
0: ร
4: ถมันติด
2: รถติด
4: เหลือนะรถติดเวลาเข้าปั๊มก็เนี่ย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวถามแพนด้าอีกนิดน
2: ึ
0: งท่านแพนด้า
3: อาชีพที
0: ่อาชีพไหนที่ท่านคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าจะโกง
3: ผู้รับเหมาสร้างบ้านค่ะ
0: โอ้โหใช่เลย
3: หนูแค้นใจคนหนึ่งมาแล้ว
6: ครับ
0: อันนี้เจอกับตัวใช่ไหม
3: เจอกับตัว
0: ครับผม
3: เอาเล่าเลยครับพ่อจ้างผู้รับเหมามา
0: ครับ
3: บอกว่าจะสร้างบ้านใหม
0: ่ครับ
3: แต่
6: เขาไม่ยอมสร้าง
0: โอ้นี่แค้นมาก
3: เขาไม่ยอมสร้างให้
0: จ่ายเงินเขาหรือยัง
3: จ่ายแล้ว
0: อ๋อโอเค
3: พ่อให้เงินไปแล้วแต่ว่ามัน
0: ไม่ยอมสร้างบ้าน
3: ไม่ยอมเลยเห็นคราวนั้นมาภูมิใจมากเลยเห็นไม้นึงมาปักอยู่รอบอ่ะว่าเหมือนจะสร้างบ้านผ่านมา2เดือนแล้วยังอยู่แต่ไม้นั่นอยู่เลยอ่ะ
0: เขากำลังหล่อเสาเข็มอยู่หรือเปล่าฮะ
3: ปักอยู่งั้นน่ะเป็นรูปบ้านอ่ะแล้วผ่านมากี่เดือน
0: ไม่แล้วตอนนี้บ้านได้สร้างไหม
3: สร้างแล้วเป็นผู้รับเหมาใหม่อยากจะถ้าเราเป็นพ่อเราอยากชกหน้ามันมากเลย
0: โอ้ยไม่เอา
2: ท่านโฆษกเมื่อกี้เห็นท่านโฆษกมีเรื่องมาอ
0: ย่ารุนแรงอย่ารุนแรง
2: เมื่อกี้ท่านโฆษกเห็นท่านโฆษกมีเรื่องอะไรนะ
0: อะไร
2: ผู้รับเหมาอีกอ่ะเยอะท่านโฆษกเห็น
0: เดี๋ยวอาจจะเย็นไอ้ผู้รับเหมาของประสบการณ์เอามาต่อเติมห้องน้ำต่อเติมรับเหมามาแล้ว200,000ปั๊บเสร็จสับห้องน้ำอะไรสวยงามเสร็จจ่ายเงินเสร็จปั๊บโอ้โหเข
2: ้
0: าไปนั่งปุ๊บกดชักโครกน้ำพุ่งพวด มันเอาชักโครกมาวางไว้เฉยๆ
2: จริงเหรอ
0: มันไม่ได้ขุดรูมันจะบ้าเหรอ
2: จริงเหรอจริงปะเนี่ย
0: จริงนี่แล้วผมโกรธมันมากเลย มันจะอยู่ยังไงล่ะมันเงินได้เงิน 200,000 แล้วมันก็หนีไปแล้วอ่ะ อย่าเปลี่ยนเรื่องเลยไอ้เรื่องแท็กซี่กับเรื่องรับเหมาเนี่ยไม่เอาแล้ว
2: ท่านโฆษก
0: เดี๋ยวถาม
2: ท่านโนเอล
0: ท่านโนเอล
7: นักการเมืองค
0: ่
7: ะ
0: เอ้าอุ๊ยอันนี้มานิ่งๆทำไมถึงว่าเป็นนักการเมือง
7: ก็คิดว่าเวลาเขามาเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ว่าจะเอาไปเป็นของตัวเองเขาจะไม่พัฒนาเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเก็บไปเยอะ
7: เขาเก็บไปเยอะแต่ว่าแทนที่ว่าจะเอาไปทำที่สาธารณะอะไรแล้วก็ไปซ่อมถนนแต่ว่าเขาไม่ทำค่ะอะไรอย่างเงี้ย

0: ค่ะ
1: อ๋อโอเคเท่าที่เราฟังมาเนี่ยนะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองสสนายกรัฐมนตรี
2: นักธุรกิจ
1: เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงบประมาณทั้งนั้นเลย
0: น
1: ะเราจะเห็นได้ว่านะฮะท่านประธานครับว่าอันไหนที่มันมีงบประมาณอันไหนที่มีการประมูลอะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะมีการโกงเกิดขึ้น
0: สมมติเงิน 1,000 ล้านอย่างเงี้ยโกงไปสัก5ล้านอย่างเงี้ย
1: 200,000 ล้านมั้ย 200,000 ล้านมั้ย
0: 200,000 ล้านอ่ะ 200,000 ล้านอ่ะโกงไปสัก
1: แสนล้าน
0: อ่ะโอ้โห
1: แล้วก็บอกว่ามีอยู่ในโกดังอีก
0: อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ยิน
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรา
0: ลองไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเสียงไร้ดิสันนอกสภากันบ้างดีกว่าครับ
1: เชิญครับ
3: พูดถึงคนโกงนึกถึงอาชีพอะไร
4: ค้าขายค่ะก็สมมติไปซื้อของแล้วเขาก็โกงตาช่างอะค
5: ่
4: ะ
5: โจรค่ะเขาไม่รู้จักทำงานสุจริตอะค่ะ
6: พวกตัดไม้ค่ะพ่อเขาแอบไปตัดไม้ในป่าค่ะรู้สึกว่าถ้าเขายิ่งตัดไปเรื่อยๆโลกเราก็จะร้องเรื่อยๆครับ
7: นันทองค่ะคือชอบมีคนไปเข้าไปเยอะแล้วจะซื้อทองกันใช่ไหมคะก็จะมีคนบอกขโมยมาโกงทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: อาชีพนักการเมืองค่ะมันเหมือนว่านักการเมืองบางคนเขาก็โกงเงินรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่านะคะเขาน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาอะค่ะ
9: รัฐบาลทำไมรัฐบาลถึงโกงก่อนนู้นเลยที่มันมีการกู้เงิน2 ล้านที่จะมาทำรถไฟความเร็วสูงผมว่าเขาน่าจะเอาภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเนี่ยไปผ่อนมากกว่าเพราะนั้นที่ผมเข้าอินเทอร์เน็ตไปดูเนี่ยที่เขามีลงความคิดเห็นเรื่องเงิน2 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่ขึ้นไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยวันนึงก็ประมาณ50,000 กว่าคนครับคงจะไม่มีใครขึ้นวันละ50,000 คนครับ
3: และความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50 ท่านที่พูดถึงการโกงแล้วนึกถึงอาชีพอะไรมากที่สุดปรากฏว่าอันดับที่1พวกเขานึกถึงโจรครับรองลงมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าและอันดับที่3นักการเมืองอันนี้น่าสนใจครับเด็กๆ เขาคิดแบบนี้กันด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เรามาสรุปกันอย่างนี้จากการที่เราได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วก็นอกสภาแล้วนะครับว่าการโกงเนี่ยมันเกิดได้แทบจะทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็ยังโกงพ่อค้าแม่ค้าโกงยังไงโกงตาช่าง
0: ปกติตาช่างมันจะมี2ด้านใช่ไหมครับให้คนซื้อดู
1: ครับ
0: เมื่อกี้ด้านนี้พังเลยเขาก็ดูคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าครบไม่ครบหรือบางทีเข
1: ็
0: มไม่ตรงไม่ได้มาตรฐาน
1: แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มี
0: ใช่
1: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับอาชีพในการโกงว่าอาชีพไหนเนี่ยจะโกงมากที่สุด
0: งั้นไปดูกันเลยครับ
10: ไปดูกันเลยค่ะ
11: ถามว่าเกี่ยวข้องการโกงก็อาชีพไหนถ้าเป็นราชการก็หน่วยงานไหนที่ประมูลก่อสร้างมากที่สุดผมก็ไม่อยากพูดที่มันประมูลก่อสร้างมากที่สุดและโกงมากที่สุดไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยก็น้อยที่สุดส่วนใหญ่มันเกิดประมูลนั่นแหละนะไอ้ที่หนักๆเนี่ยประมูลรับเหมาทั้งนั้นแหละไอ้ที่ไม่ประมูลเนี่ยลำบากช่องทางมันน้อยแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ประมูลเกิดจากการประมูลใหญ่ๆแล้วมันกินหนักและแก้ได้ไหมประมูลไอ้นี่ทั้งรู้กันสองคน
12: จริงๆเรื่องการโกงในเรื่องในประเทศเรามันไม่ใช่เกิดขึ้นมาในวันนี้มันโกงมานานแล้วนักการเมืองเป็นต้นเหตุหลักเพราะคนที่มาเข้าการเมืองมาใช้เงินเยอะเข้ามาใช้คนที่ใช้40-50 ล้านบาทที่จะเป็นส.ส.แล้วถ้าจ่าย40-50 ล้านที่มารับเงินเดือนละ100,000เนี่ยก็เอาไปเป็นส.ส.ไปทำอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกให้เข้ามาก็ต้องหาผลประโยชน์จากตรงนั้นนั่นผมคิดว่านักการเมืองเป็นจุดเป็นหลักเมื่อนักการเมืองทำตัวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยข้าราชการจะอยู่ตามอำนาจของนักการเมืองก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วนะถ้าจะอยู่ได้ในการในแล้วราชการก็ต้องทำด้วยแล้วนักการเมืองที่มันเป็นอำนาจก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ก็อาจจะสับสนด้วยซ้ำช่วยกันไปเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมาจากผมคิดว่ามาจากนักการเมือง
13: ก็เพราะนักการเมืองเกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับการอนุมัติในเรื่อง

0: ที่เป็นนโยบายเพื่อไปให้ข้าราชการประจำปฏิบัตินะครับข้าราชการประจำก็เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของนักการเมืองเมื่อนักการเมืองโกงข้าราชการประจำก็โกงเมื่อข้าราชการประจำโกงระบบมันก็โกงเมื่อระบบโกงทุกคนที่อยู่ในระบบนี้มันต้องโกง
1: เราก็ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปสัมภาษณ์มา
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราก็จะสรุปประมาณนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะครับก็เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ถือว่าอาชีพนี้อาชีพในการโกงเนี่ยถือว่าเป็นโจร
2: ใช่แหมอย่างนี้ถ้าคนที่โกงเป็นโจรหรือคนที่โกงบ้านโกงเมืองก็เป็นโจรปล้นชาติเลยสิคร
1: ับ โอ้โหท่านประธานแรงมากเลยครับท่านประธานครับแต่ว่าอันนี้โฆษกไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะเขาเมื่อกี้ตอน
1: มาปล้นโจรปล้นชาติอะไรครับ
2: เมื่อกี้ตอนพักแม่โฆษกยังบอกผมอยู่เลยนะว่าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเอาเรื่องตอนพักมาคุยตอนนี้ด้วยอ่ะ
2: อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับงั้นเรามาเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
1: ยังมีประเด็นสุดท้ายเหรอ
2: ใช่เพราะเมื่อมีคนโกงท่านสมาชิกทุกท่านอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับคนที่เขาโกงอ่ะคนที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาโกง
1: สมาชิกอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่โกงอยู่ในตอนนี
3: ้ยอดเลย
4: หนูอยากบอกว่าเวลาคนโกงเนี่ยก็อยากให้เขาเลิกโกง
1: อ๋อถ้าเขาโกงก็บอกว่าให้เขาเลิกโกง
4: ค่ะ
1: ก็ง่าย
4: ๆค
1: ่
4: ะ
1: สั้น
4: ๆค่ะ
1: ท่านหน่อยมั้ยครับอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่โกงอยู่หรือว่ากำลังจะโกงเนี่ย
5: จะเดี๋ยวจะใช้บาซูก้ายิงหัวทะลุ
1: โอ้โห
2: ระวังนะครับท่านป่วยเม้งนะครับอย่าเอาบาซูก้าไปยิง
1: ท่านเหนืออยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เขาโกงแล้วก็กำลังจะโกงอยู่
4: ถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณรู้แต่อยู่แก่ใจว่าคุณน่ะทำแล้วมันบาปแล้วกรรมก็จะตามคุณไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณโกงแล้วมีใครรู้อ่ะแล้วคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าคุณทำไปอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนที่คุณทำแบบนี้อ่ะถ้าหัวสมองคิดได้อ่ะคุณก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณทำไปแล้วมีคนรู้เขาจะเสียใจแค่ไหนว่าคุณทำอย่างนี้อ่ะ
1: โอ้ตัวคุณหน่อยแม่วันนี้ท่านเหนือมาแบบเหนืออีกทีนึง
2: อ้าวมาเฮียปิ๊บอ่ะจัดไปเฮีย
1: เฮียครับ
6: ปิ๊บอาจจะพูดสะกิดใจเขาไม่ได้ว่าให้มันไปถึงหัวสมองเขาไม่ได้ว่าอย่าเลิกเฮ้ยทำอย่างนี
1: ้พูดผิด
6: ทำอย่างนี้อีก
1: เอาใหม่
6: พูดได้ก็อยากจะบอกเขาว่าให้เขาเลิกทำโกงแบบนี้สักที
1: อ่ะท่าน
7: มินโย
6: ก็อยากจะบอกเขาว่าเขาอ่ะมีมันสมองหรือเปล่าเขามีอยากมีหัวหรือเปล่าว่าเราไม่ควรโกง
1: โอเค
2: ทำไมชิคแพนด้า
1: ท่านแพนด้า
2: ช่วง
1: บอกอะไรกับคนที่โกงหน่อยครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเด็ก
6: อยากบอกว่าคุณเลิกมันเถอะมันเป็นสิ่งไม่ดี
1: คร
2: ับ อันนี้
6: สิ่งไม่ดีมากถ้าคุณอยากติดคุกหัวโตแล้วก็คุณทำไปเถอะ
7: มันหัวไม่โตหรอกมันแค่หัวเล็กลงเพราะมันกินข้าว
1: ถ้าอยากติดคุกหัวโตก็ทำไป
6: ถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไรมากวนใจตัวเองก็เลิกเถอะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
8: อยากบอกอะไรกับคนโกง
9: อยากให้เขาหยุดโกงเพื่อประเทศชาติของเราอะค่ะเพื่อตัวของเขาเองด้วยอะค่ะ
10: ให้เขาเลิกเถอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่เจริญก้าวหน้าค่ะถ้าขืนมีคนแบบนี้อยู่ก็ประเทศไทยเราก็จะล่มจมค่ะ
11: บอกว่าการโกงไม่ดีค่ะคือบ้านเมืองมันจะไม่เจริญถ้าเราโกงแบบว่าโกงบ้านโกงเมืองอะไรค่ะมันก็จะประเทศชาติบ้านเราก็จะไม่เจริญค่ะ
12: ก็บอกว่าห้ามโกงนะเดี๋ยวถึงมือตำรวจค่ะมันจะทำให้แบบว่าสังคมไม่ยอมรับค่ะ
13: บอกเขาว่าต้องทำดีต่อสังคมไม่งั้นชีวิตเราก็จะย่ำแย่ถ้าเราทำไม่ดี
14: ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเป็นคนดีทำงานที่สุจริตไม่คดโกงบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนดีสามัคคีกัน

0: ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแค่นี้ประเทศไทยก็จะมีความเจริญค่ะ
1: ถ้าอยากจะลดการโกงอยากจะสร้างสำนึกสำนึกนั้นจะต้องเป็นรูปธรรมและต้องมีแรงจูงใจให้คนเห็นว่าการเป็นคนดีนั้นมีความหมายและมีคุณค่าไม่งั้นคนก็จะรู้สึกโอ้โหทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้เป็นรัฐมนตรีมีถมไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนก็จะไปเข้าใจว่าโอ้การเป็นรัฐมนตรีคือความดีทีนี้สังคมมันก็วิปริตผิดเพี้ยนไปนะคะที่ไอ้คนชั่วได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่นในความดีไม่เชื่อมั่นในการไม่โกง
2: จริงแก้ผมจะบอกให้อย่าให้หน่วยงานจับตังสองมีคณะกรรมการแห่งชาติการประมูลรับเหมาต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกชนิดประมูลไม่ให้หน่วยงานของรัฐไปพูดนาใครได้นะเสร็จแล้วการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานนั้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานอื่นที่เป็นกลางตั้งมาจากคณะกรรมการแห่งชาติที่ประมูลทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้จ่ายตังค์งบของหน่วยงานนี้แต่กรรมการอื่นเป็นผู้จ่ายตังค์แต่คณะกรรมการพิจารณาอีกชุดนึงนะอย่างนี้ไม่มีทาง
3: ประชาชนต้องไม่อยู่เฉยแสดงจุดยืนของตัวเองว่าเรารับไม่ได้กับสิ่งพวกนี้เพราะถ้าอยู่เฉยไปนานๆเข้าเราก็จะคุ้นเคยกับมันแล้วคนสืบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโกก็โกงไปเราขอให้เราอยู่ได้มีข้าวกินนะก็พอแล้วเรากินอย่างนี้ไม่ได้ครับเราเป็นเจ้าของประเทศเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเราต้องแสดงความเป็นเจ้าของประเทศออกมาให้ได้
4: แนวทางการแก้ปัญหาการโกงนี่ก็มีหลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนทุกฝ่ายจะตระหนักในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคงไม่มีใครอยากให้พฤติกรรมการโกงอยู่กับสังคมเราไปนานๆจริงไหมล่ะครับ
5: ครับคุณผู้ชมครับเราได้บทสรุปอย่างนี้นะครับทั้งคิดเห็นของสมาชิกในสภาและก็นอกสภานะครับกับประเด็นที่ว่าเนี่ยนะฮะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนโกงนี่นะครับ
6: ครับ
5: อันดับแรกเลยนะครับให้คิดใหม่กับตัวหยุดโกงนะครับในสภาเนี่ยนะครับ8เสียงนอกสภา21เสียงคิดเป็นร้อยละ58อันดับต่อไปครับจะแจ้งตำรวจจับนอกสภา6เสียงคิดเป็นร้อยละ12ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับให้ซื่อสัตย์นะฮะนอกสภา5เสียงคิดเป็นร้อยละ10ครับอันดับต่อไปครับให้เห็นแก่ส่วนรวมครับนอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6เท่านั้นเองนะครับอันดับต่อไปครับบ้านเมืองจะล่มจมถ้าไม่หยุดโกงนอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับอันดับต่อไปครับเด็กจะเอาเป็นแบบอย่างอย่าทำเลยนอกสภาเนี่ย2เสียงคิดเป็นร้อยละ4เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับจะลงโทษขั้นสูงสุดโอ้โหไม่รู้ว่าลงโทษแบบไหนนะในสภาเนี่ย2เสียงคิดเป็นร้อยละ4เท่านั้นเองครับ
6: และเสียงของสมาชิกทุกท่านในสภาจะเป็นพลังสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
5: และยังมีอีกหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับที่เด็กๆพวกนี้นะฮะอยากจะพูดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเปิดใจเนี่ยรับฟังเขามากน้อยแค่ไหน
6: ครับ
5: นะครับกลับมาพบกับรายการสภาเสียงไร้เดียงสานะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ
6: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดี
5: สวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำ

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้
0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือ

0: หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษ หรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17 นาฬิกาค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย

0: ึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ทางธรรมชาติออนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ล้าลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่า

0: เหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถ

0: การเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะ อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับแต่เราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
3: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึง
3: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
2: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
3: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
4: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสาม
2: สวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเลยอยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วไม่ร้องให้ดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาล
0: ปูเล
3: ่คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้วก
0: ็สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพัก

0: เหตุการณ์เมื่อกี้ปุเล
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

ช่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

วยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้วคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: ุสาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับอุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกริ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าเหมือนหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหม
1: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่าปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยใส่
2: ค่อย

0: กล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็จะใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: คะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟีดไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้วันนี้เรามีอาจารย์หมอ2ท่านอยู่ในรายการกับเรา1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านตามเรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ตัวเลขอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ก็สงสัยกันใหญ่เลยติดเชื้อยังไงฉีดยาได้ไหมนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์สองท่านมานี่เข้ากันได้ดีมากนะคะ คืออาจารย์หมอแจ็คก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะวัคซีนเนี่ยทำได้นะคะแล้วในผู้ใหญ่หลายคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ก็กังวลใจเนาะโรคต่างๆทั่วไปก็อาจารย์หมอเอิง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ให้คำแนะนำได้รายการสดนะคะคุณผู้ชมสดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสำหรับการเข้าไปถามเองในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านน่ารักมากแชร์รายการให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การรับชมรายการการเข้าถึงการใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้กระจายกันได้ทั่วถึงไม่เพียงแค่ในประเทศแต่ในต่างประเทศก็มีคุณผู้ชมถามคำถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำถามที่จะถามไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยค่ะข้อมูลที่อยากได้ประกอบไปด้วยนะคะตามนี้เลยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นยังไงเล่าซีไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเล่าได้เท่าที่จะเล่าได้ละเอียดได้ยิ่งดีนะคะและแพ้ยามีไหมแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เริ่มมีหลายคนนะคะเริ่มแชร์รายการแล้วแต่ว่าระหว่างรอคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะมีคำถามเก็บตกนะคะเรื่องโควิดค่ะโอ้โหโควิดนี่ตอนนี้ดังมากนะอาจารย์แจ็ควันนี้อาจารย์แจ็คอาจจะทำงานหนักหน่อย
3: ค่ะอาจารย์สู้ๆนะคะ
0: ใช่เลยสู้ๆนี่แล้วคุณผู้ชมชมอยู่บอกว่าอุ้ยทำไมคุณหมอไม่แบบไม่ป้องกันตัวเองคุณผู้ชมขานี่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ในห้องกระจกนะคะคุณผู้ชม
3: เราแยกกัน
0: เราแยกกันโดยแบบสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะนี่เป็นการรักษาระยะห่างในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมก็ควรต้องทำนะคะคุณธงชัยอายุ46ปีน้ำหนัก67สูง169นะคะคุณธงชัยถามมาอย่างนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าบังเอิญโดนผู้ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้านะคะบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือกลั้นหายใจแล้วรีบเอาเจลแอลกอฮอล์ทาหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว คือหลายคนเนี่ยจะ คือกังวลใจเนาะอาจารย์เราไม่รู้จะทำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์แจ็คขา
1: ครับคืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที
0: ่เรียกว่า
1: ฉุกเฉินแล้วก็ถือว่าเสี่ยงมากเนื่องจากว่าเราทราบกันว่าถ้าแบบมีคนที่เป็นโควิดเนี่ยมาไอจามใส่เราเนี่ยโอกาสมีโอกาสติดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาทาล้างหน้านะครับแนะนำว่าน่าจะต้องหากระดาษหรือผ้าเนี่ยเช็ด
0: ไปถือว่าซับ
1: ซับหน้าใช่ครับแล้วก็พยายามล้างหน้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดเชื้อที่น่าจะติดมากับเรื่องของละอองเสมหะต่างๆเนี่ยออกไปโดยพยายามไม่ให้มือหรืออะไรของเราเนี่ยเปื้อนมารีบไปล้างหน้า
3: แล้วก็ล้างมือด้วย
1: ล้างมือด้วยใช่นะครับ
3: ใช้สบู่ล้างหน้าดีไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำล้างด้วยสบู่อะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าไม่น่าจะเอาแอลกอฮอล์เจลหรือว่าเช็ดไม่ใบหน้า
1: ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะมีการระคายเคืองอะไรนี้ได้ครับ
0: ทีนี้คนที่โดนคนที่ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้าเนี่ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขา เขาเป็น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนต
1: ้
0: องล้างจากล้างหน้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำตัวยังไงคะอาจารย์แจ็ค
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลกันนะครับก
0: ็คือ
1: คนที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือมีโอกาสเป็นมากเลยก็คือคนที่อยู่ในที่ปิดที่เดียวกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็คุยกันเกินประมาณ5นาทีอันนี้คร่าวๆนะครับคืออันนี้เป็นลักษณะเซตติ้งซึ่งเจอบ่อยมากอย
3: ู
1: ่ในที่ปิดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอันนี้
0: เราก็จะเห็นตามร้านอาหารที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที
1: ่
0: ติดสถานบันเทิงเพราะว่าแน่นอนแบบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะจ้ะแล้วก็คุยกัน
1: แล้วก็ในบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเจอถ้าคนใดคนนึงในบ้านเป็นเนี่ยที่เหลือมักจะเป็นหมดหรือว่านั่งมาในรถคันเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นลักษณะที่คลาสสิกมากตอนนี้คราวนี้คนนี้โดนจามใส่หน้าเนี่ย
3: แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าใส่หน้ากากอยู่ไหมสถานที่ที่จามใส่คือที่ไหน
1: ใช่ครับแต่ถ้าเดาเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะอยู่ใกล้กัน
0: นั่งคุยกัน
1: ใช่ไหมนั่งคุยกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคนเนี้ยแน่นอนเลยว่าต้องกักตัวน
0: ะ
1: ครับต้องกักตัวเลยเนื่องจากว่ามีโอกาสเป็นสูงมาก
3: ก็เริ่มกักตัวเองเลยอย่างน้อยสัก14วัน
1: ประมาณ14วันครับเราลองดูว่าจะมีอาการไหมหรือว่าบางส่วนจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไร
3: แล้วจำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะได้รับเชื้อมาจากคนที่ไอจามใส่หน้าฉันหรือยัง
0: คนถามอย่างที่อาจารย์เอิงบ่อยมากเลยบางคนบอกหุ้ยตายแล้วฉันไปที่นั่นมามีคนติดโควิดด้วยเดี๋ยวนี้ทำลายมันกระจายเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบแจ้งทำลายเขาอุ้ยตายแล้วที่นั่นมีคนติดโควิดก็รีบไปเลยโรงพยาบาลบางคนไม่สบายใจไปตรวจเองก็มีอาจารย์จริงๆแล้วการไปตรวจโควิดมันควรจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ยังไง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีระยะฟักตัวจริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่2วันถึง14วันไม่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะให้กัก14วันแต่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5วันเพราะฉะนั้นทุกคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าถ้าไปเราอยากจ
0: ะ
1: ตรวจเราเจออย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณ5 วัน
0: นะคะแต่ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้น
1: ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้นก็คือเราน่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่ระยะฟักตัวเนี่ยมันสั้นหน่อยก็ไปก่อนได้ใช่แต่โดยทั่วไปถ้ายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5วันเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุ้มหน่อยคุ้มเข้าไปตรวจนะเพราะราคาก็มีราคาแพงแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: คือไปเร็วก็ยังไม่ตรวจ
1: ใช่ไปเร็ว
3: ยังไม่เจอเชื้อทั้งที่เราอาจจะได้รับเชื้อ
1: ใช่ค
0: ่ะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยคุณหมอด้วยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าคุณหมอทางด้านของโรคติดเชื้อทำงานหนักกันมากนะคะต้องตรวจหาเชื้อกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจเชื้อรอสัก5วันหรือว่าถ้ามีอาการแล้วก็ไปตรวจอ
1: ัน
0: นี้นะคะจะช่วยในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีคำถามรีบถามเพราะว่าวันนี้แอบเก็บตัวอาจารย์ทั้งสองไว้1ชั่วโมงเต็มนะคะนี่คือรายการสดไม่เทปไม่แห้งคุณผู้ชมถามมามีคำตอบได้หมดทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วไปที่คำถามของคุณแอมนะคะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณหมอที่รักษาเนี่ยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พอลงทะเบียนจองในไลน์หมอพร้อมตอนเลือกเงื่อนไขเนี่ยพบว่าไม่แนะนำให้ฉีดเพราะว่ากินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ทำการจองไม่ได้จึงไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้ควรทำ

0: อย่างไรดีคะทางรามาเนี่ยมีบริการฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่คะ
1: โอเคครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เสี่ยง
2: ค
1: ือหมายถึงว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะเป็นลักษณะของโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ทานยากดภูมิเนี่ยเราคงที่อยากที่จะได้วัคซีนคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนึงตรงที่ว่าเวลาวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันได้รับการ proof ได้รับการจดทะเบียนให้ฉีดเนี่ยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการศึกษาในคนปกติ
0: ไม่ใช่คนที่
1: ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปัญหามันคือว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะไม่ค่อยขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะฉีดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยการศึกษาที่จะเอาไว้ยื่นเพื่อขอการ approve หรือเพื่อการจดทะเบียนในการใช้เนี่ยมันจะทำในคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างเช่นตัว Sinovac เนี่ยก็คือจะศึกษาในคนอายุ18ปีถึง59ปีซึ่งเป็นคนภูมิปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตอนนี้เขาก็เลยแนะนำให้ฉีดในคนที่ภูมิกันปกติก่อนส่วนภูมิกันบกพร่องเนี่ยตอนนี้มันก็เลยถูกเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการศึกษามาก่อนคราวนี้ถามว่าโดยทั่วไปวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายโดยหลักการแล้วเนี่ยฉีดได
2: ้
1: เพราะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
1: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือฉีดไปแล้วภูมิมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ากินยากดภูม
2: ิ
1: เพราะฉะนั้น
2: ให้รอก่อนได้ไหมคะอาจารย์คงได้ฉีดแน
1: ่ใช่น่าจะได้ฉีดแน่ครับใช่คือคิดว่าได้ฉีดแน่แต่ว่าโดยทั่วไปก็คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะต้องฉีดมากกว่า2เข็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฉีด2เข็มอาจจะภูมิขึ้นไม่เท่ากับคนปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสามารถฉีดได้
0: ค่ะนะคะส่วนรามาจะฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่อันนี้เท่าที่ทราบยังมันอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
2: มันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะอนุมัติวัคซีนมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมฉีดเมื่อนั้นคือคนเรารอพร้อมจะฉีดให้อยู่แล
1: ้
2: วแต่ยังไม่มีวัคซีนลงมาถึง
1: คือถ้ามีก็จัดสรรแน่นอน
2: เลยแน่นอน
0: เดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะวันนี้มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนเยอะวันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้เนี่ยมีทั้งเรื่องของในโรคผู้สูงวัยความดันเบาหวานไขมันตับไตซี่พุงเลยก็ถามได้ถ้าจะถามนะคะถามได้หมดแล้วก็โรคติดเชื้ออาจารย์หมอแจ๊กก็ถามได้นะคะทั้งโควิดไข้หวัดยงหวัดใหญ่นะคะงูสวงงูสวัสดิ์เลยถามได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ023547105ส่วนวันนี้ในแฟนเพจคุณผู้ชมแชร์รายการกันเยอะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือการให้อีกหนึ่งวิธีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี่คือรายการที่ทำให้โรงพยาบาลอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้หมอด้วยนะคะมีคำถามนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105คำถามจากคุณบุญรักษาอายุ54ปีนะคะคุณบุญรักษาบอกว่าปกติจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเดือนเมษายนนะคะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหรือคือจะควรจะฉีดเลยไหมหรือว่าควรจะเว้นระยะกันไปก่อนวัคซีน2ตัวนี้คุณจะห่างกันแค่ไหนยังไงคะจันแจ็ค
1: ครับคือจริงสามารถคือจริงๆฉีดได้เลยคือตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือฉีดได้เลยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าน่าจะห่างกันสักประมาณเดือนนึงแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าถ้ามันโควิดระบาดหนักเนี่ย2อาทิตย์ก็ฉีดได้ครับคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วสามารถฉีดใกล้กันได้อาจจะมีนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ4อาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันระบาดหนักมากแล้วกลัวมากเนี่ยก็สามารถสปีดขึ้นมาเป็นฉีดใกล้กันประมาณ2อาทิตย์พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือตอนนี้ฉีดเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะคะ
0: ก็ได้รอบพอดีนะดังนั้นคุณบุญรักษาถ้าจะฉีดได้เลยนะคะตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: ของรอบใหม
1: ่ของรอบใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
2: แต่สงสัยอีกอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นวัคซีนปอดอักเสบอะค่ะคนไข้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนปอดอักเส
1: บ
2: แล้วถ้าเกิดว่าใกล้กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะ
1: โดยทั่วไปถ้า ถ้าเรามองว่าปกติแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวัคซีนไม่ใช่เชื้อเป็น
2: ค
1: ือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยสามารถฉีดด้วยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดห่างกันก็ได้คือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีว่าเอาโควิดไป

0: มาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลวันนี้คึกคืนมากคนดูเยอะมากอาจารย์วันนี้ คนอยู่บ้านกันเยอะเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะเนาะแล้วก็บางทีก็สงสัยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปหาหมอตอนนี้ทุกโรงพยาบาลบอกเลยเลื่อนได้เลื่อนนะคะไม่จำเป็นเร่งด่วนอย่าพึ่งมาเนาะคุณวีราพรบอกว่าคุณหมอคะนั่งทานข้าวกับเพื่อนค่ะประมาณ20นาทีเพื่อนคนนี้นะคะพี่ของเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนตัวเองนะแต่มีพี่เนี่ยเป็นโควิดเราอ่ะจะติดไหมเรานั่งทานข้าวกับน้องของคนที่เป็นโควิดอะค่ะ20นาทีมีความเสี่ยงไหมกับการที่จะติดเชื้อ
1: โอเคอันนี้ก็มีคำถามที่ฮิตเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้บอกว่าเราจะแบ่งเป็นวงครับข้อแรกเลยคือถ้าเราอยู่วงที่1คือเราอยู่ติดกับคนที่เป็นแล้วเนี่ย
2: อ
1: ันเนี้ยกักตัวแต่ถ้าเรายังอยู่วง2เนี่ยรอก่อน
2: ก็คือถ้าเป็นน้องสาว
0: อาจจะต้องกักตัวไหมหรือไม่ต้อง
1: วง2ยังไม่ต้อง
0: คือดูก่อนว่าน้องสาวเขาเป็นไหม
1: ใช่รอน้องสาวเขาเป็นก่อนแล้วเราค่อยกักอีกที
2: แต่ระหว่างนี้น้องสาวกักตัวได้แล้ว
1: น้องสาวกักตัวได้แล้วแล้วตัววงที่2เนี่ยก็คือสังเกตอาการแต่ไม่ต้องกักตัวครับแต่ว่าเน้นก็คือใส่หน้ากากก็คือเน้นเหมือนคนปกติใส่หน้ากากล้างมือ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวตอนนี้สบายใจก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนว่าเพื่อนเราอ่ะที่ไปทานข้าวด้วยกันเขาเป็นไหม
1: รอวงทำจากเราเนี่ยบวกก่อน
0: นะคะเอาไปที่คุณอรุณีส่งหัวใจมาทักทายอาจารย์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณโป่งนะคะบอกว่าอายุ44นะคะเป็นเพศหญิงสูง160หนัก62ค่ะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาการเริ่มออกเช่นมีอาการขาบวมท้องบวมคุณหมอจ่ายยาที่ชื่อว่าฟูโรซีไมนะคะเป็นยาขับปัสสาวะมาให้นะคะทานแล้วลดบวมลงมาบ้างค่ะแต่ที่มีอาการข้างเคียงก็คือมีผื่นคันขึ้นทั่วตัวผิวแห้งย่นมากๆตามัวนะคะเวียนหัวอันนี้เรียกว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่าจะไปหาคุณหมอก็กังวลเรื่องโควิดนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเลื่อนด้วยแต่ว่าความกังวลใจคือตอนนี้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันมีอาการข้างเคียงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดี
2: คือคนไข้เป็นโรค
0: เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
2: แล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการของหัวใจล้มเหลวถึงได้มีน้ำเกินในร่างกายการได้รับยาฟูโรเซมายก็คือเพื่อขับไอตัวน้ำและเกลือที่เกินนี้ออกนะคะซึ่งไอผิวแห้งตัวแล้วก็ตัวเหี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นปกติ
0: คนข้างเคียงจากยา
2: ใช่เป็นปกติเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเราบวมน้ำอยู
0: ่
2: เหมือนเราเอาน้ำส่วนเกินออกหนังเราก็เหี่ยวไปตามปกติแล้วก็ผิวแห้งอันนี้เป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นผื่นคันเนี่ยทีนี้ต้องดูละว่าผื่นคันเนี่ยเป็นบริเวณไหนถ้าเราจะโทษว่าเอ๊ะเป็นเพราะแพ้ยาหรือเปล่าเนี่ยผื่นคันมันน่าจะกระจายทั่วๆแต่ถ้าผื่นคันเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่เช่นบางคนอยู่ในร่มผ้าม ันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราได้ไหมเป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าผื่นคันนั้นอาจจะเป็นผื่นแพ้อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยานะคะหมอว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าผื่นคันที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะลองสังเกตดูก่อนว่าถ้าอาการเหนื่อยบวมดีขึ้น
0: ค
2: ุณหมอปกติเขาจะลดยาไม่จำเป็นต้องทานไอ้ฟูโรเซมายเท่าเดิม1เม็ดเท่าเดิมไปตลอดอาจจะลองลดเหลือครึ่งเม็ดหรือวันเว้นวันแล้วลองดูอาการอีกที
0: บอกว่ามีตามัวด้วยเวียนหัวด้วยมันเป็นผลข้างเคียง
2: มันอาจจะเป็นได้ในแง่ว่าพอน้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนเราปัสสาวะออกไปเยอะๆอะค่ะอาการหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบ
1: เพราะว่าน้ำมันลดลงความดันตกลูกนิดๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่แล้วเราลุกขึ้นยืนบางทีมันเหมือนหน้ามืดนะ
1: ค
2: ะนะคะเพราะอยู่ดีๆน้ำที่เกินเนี่ยมันปุ๊บปั๊บขับออกกลายไปเป็นปัสสาวะแล้วขับออกเยอะด้วย
0: ค่ะอันนี้พอเห็นเรื่องผิวแห้งเราไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าเราลองทาครีมทาโลชั่นช่วยมันจะช่วยให้แบบผื่นคันอะไรเงี้ยไม่มีด้วย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้
2: เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือคันเพราะว่าผิวแห้งก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องแพ้ยาอะไร
0: ค่ะนะคะยังไงคุณโป่งลองดูว่ามีอาการแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ลองหาโลชั่นมาทาดูแต่ว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยคือเป็นผลของการที่น้ำในร่างกายเราออก
2: ค่ะ
0: นะคะมาที่คำถามจากคุณแม่ผมคือคำถามนี้ก็ฮิตมากอาจารย์ช่วงนี้นะถ้าเราไปตามร้านขายยาที่เป็นร้านแบบที่มีเภสัชอยู
2: ่
0: ที่ขายดีคือฟ้าทลายโจรอาจารย์แล้วคำถามเนี้ยมีมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวนะคะเช่น

0: หวานความดันอยากจะทานแคปซูลฟ้าทลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก่อนอื่นเลยก่อนจะไปที่คำถามนี้ถามว่ามีคนถามว่าการทานฟ้าทลายโจรมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมคะอาจารย์ยากเหมือนกันนะคำถามนี้
1: จริงๆถ้าเกิดฟังเมื่อกี้อาจารย์สุรศักดิ์ในช่วงก่อนอาจารย์เพิ่งพูดไปเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่องฟ้าทลายโจรกับโรคไตอ
0: าจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ชมไม่ได้
1: นะคะหลายคนอาจจะพลาดที่ไม่ได้ฟังในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีงานวิจัยแต่เป็นระดับทำในห้องแลบว่าเอาฟ้าทลายโจรกับกระชาย
0: กระชายขาว
1: ไพรไทยนี่แหละมาทำในห้องแลบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดแต่ว่าในหลอดทดลองได้ไหมก็พบว่ามันอาจจะยับยั้งได้บ้างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นว่ามนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกับโควิดไหมยังไม่มีงานวิจัยตรงนั้น
0: คือเป็นหลอดที่อยู่ในห้องทดลองในแลบ
1: ทำให้เชื้อมันอาจจะอิดออดไม่กล้าเพิ่มจำนวนได้นิดหน่อยแค่นั้นค่ะจะถามถึงขั้นว่าโอ้โหมนุษย์ทานไปรักษาได้ป้องกันได้อันนั้นคือเราคิดเกินงานวิจัยไปแล้วนะคะ
0: ทีนี้แหละเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อความสบายใจอ่ะไม่รู้ว่ามันได้ป่ะแต่แบบอยากทานคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะอาจารย
1: ์
0: มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีอย่างเงี้ยอาจารย์
1: คืออาจารย์เขากลัวแค่เรื่องไต
0: มันจะไปมีสะสมอยู่ใน
1: ใช่เพราะว่าตับกับไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษของร่างกายเรานะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้เราจะบอกอ้าวสมุนไพรมันเป็นสารพิษได้ยังไงคือมันก็มีสารเคมีออกฤทธิ์เหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะมีผลกับร่างกายได้ยังไงเนา
2: ะ
1: แล้วถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราทานมากไปน้อยไปยังไงเพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่าค่าไหนถึงเหมาะสมด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตเรื้อรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นของเสียจากข้างกลายเป็นว่าไตอาจจะทำงานแย่ลงก็ได้หรือว่ามีโรคไตอยู่เดิมกลายเป็นของข้างเพราะว่าไตไม่สามารถกำจัดไอตัวสารเคมีออกฤทธิ์ในแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เพียงพออาจจะมีผลเสียได้อาจารย์เลยไม่แนะนำว่าไม่ควรทานสมุนไพรอะไรที่ใครเขาว่าดีนะคะช่วยเรื่องโควิดอะไรทั้งสิ้นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตจะเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ากลัวโควิดก็อย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
1: เน้นการป้องกัน
0: ตัวเองได้ดีอันนี้จะดีกว่าการหาอะไรเข้าไปอยู่ในร่างกายเน
1: าะเน้นการลงมือทำว
0: ่
1: าไม่ใช่แค่แบบหยิบเอาอะไรง่ายๆเข้าปากเนา
0: ะ
1: เช่นไอ้พื้นฐานเลยการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการสร้างสุขภาพดีอยู่แล้วสมมติเชื้อโควิดเกิดหลุดลอดมาที่เราโอกาสที่มันจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลงนะคะในระหว่างรอวัคซีนใช่ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ83ปีแล้วน้ำหนัก40สูง150มีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียหัวใจเต้นน่าจะเต้นผิดจังหวะเนาะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะ 13.5 มิลลิกรัมต่ออาทิตย์เหมือนจะเป็นริดสีดวงยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญ10บาทโอ้โหแล้วก็ยืดได้หดได้ด้วยโผล่ค้างอยู่ข้างนอก2วันนะคะตอนนี้มีอาการเจ็บพอไปหาคุณหมอก้อนเนี่ยปรากฏว่ามันหุบเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอให้เบ่งออกมาเจอหัวประมาณ3หัวคุณหมอให้กินแบบไฟเบอร์แต่ไปซื้อยามาเน็บเองนะคะยาชื่อนี่นะคะอาจารย์เด็บไป1คืนกินยาสมุนไพรด้วยเพชรสังฆาตเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนนี้กินไป6เม็ดแล้วคุณแม่มีอาการเจ็บคุณไปหาหมอหรือควรกินยาต่อไปเพราะว่ากลัวโควิด-19แล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วยาสมุนไพรเพชรสังฆาตมีผลต่อยาละลายลิ่มเลือดไหม
1: คือคาดว่าคนไข้คงต้องทานวอร์ฟารินอยู่แล้ววอร์ฟารินเนี่ยมันเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่มีผลข้างเคียงแม้กับยาด้วยการสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารที่รับประทานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะแบบเลือดออกมากอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะหยุดก่อนอันดับหนึ่งคือเพชรสังฆาตเนี่ยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
2: การอย่างนี้
1: ตีการ
2: ทำให้วอร์ฟารินมันสูง
1: หรือระดับยาสูงกลายเป็นมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

0: เลยแล้วถ้าลิ้นสีดวงนั้นแตกขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้หมอว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าอ่ะยาเน็บอาจจะใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยทำยังไงให้คุณแม่ไม่ท้องผูกไม่ต้องเบ่งการรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะทำยังไงให้การขับถ่ายดีขึ้น
1: อาจารย์คะการทานไฟเบอร์มีข้อควรระวังไหมคะอะไรก็บอกอุ้ยทานไฟเบอร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นขับถ่ายเลยจริงๆแล้วการทานไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์ที่ว่านี่น่าจะเป็นผง
1: ละลายน้ำ
0: คือต้องดูด้วยว่าน้ำคุณดื่มพอไหมคือเราทานผงทางกากเข้าไปแต่ว่าน้ำเราขาด
1: ไฟเบอร์ที่แน่นอยู่ในท้อง
0: ใช่มันเลยกลายเป็นแบบก้อนแข็งแทนค่ะอันนี้กลายเป็นผลเสียของการทานไฟเบอร์แทนถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอนะคะนอกจากไฟเบอร์ครบผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอาจจะทานเพิ่มน้ำต้องดื่มให้พอ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะลองแช่ก้น
1: แช่ก้นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือว่าใช้อ่างขนาดที่ก้นคุณแม่สามารถแช่ได้ซึ่งคุณแม่รู้สึกจะรูปร่างเล็กนะไม่จำเป็นต้องใช้กะละมังใหญ
1: ่มันจะช่วยการแช่ก้นเนี่ยจะช่วย
0: ให้อาการปวดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเกร็งของตรงหูรูดทวารหนักเนี่ยมันคลายตัวลง
1: ต้องเป็นน้ำอุ่นหรืออะไรไหมคะ
0: น้ำอุ่นค่ะแช่ก้นด้วยน้ำอุ่นประมาณสัก10นาทีนะคะเช้าเย็นในระหว่างนี้รอดูก่อนเนาะแล้วก็แก้เรื่องท้องผูกดูก่อนลองสังเกตอาการดูก่อนยังไม่ได้รีบว่าต้องรีบไปเอาหัวออกต้องรีบไปรัดต้องรีบไปผ่าตัดซึ่งอันนี้คือรอได้แต่ถ้าลิ้นสีดวงนั้นเกิดแตกเลือดไหลไม่หยุดนี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยรอไม่ได้เพราะคุณแม่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เลือดโอกาสที่จะหยุดเองได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอ่ะมันยื่นค้างแล้วปวดมากดันยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ต้องรีบมาก่อนละมันอาจจะมีเกิดผลข้างเคียงของลิ้นสีดวงพวกลิ้นสีดวงพวกอุดตันหลอดเลือดดำในนั้นอุดตันทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาก่อนวันนัดค่ะ
1: ค่ะโหนี้หลากหลายคำถามนะคะมีคำถามจากคุณพนาพัฒน์เข้ามานะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้อยากจะบอกอาจารย์จังเลยว่ามีคนดูเยอะมากนะคะมีคนแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะ
0: ค
1: ุณพนาพัฒน์ถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลีนนะคะฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะอาจารย์หมอแจ็คคะ
2: ครับ
1: ยาตัวนี้มันคือยาอะไรอาจารย์
2: คือมันคือยาฆ่าเชื้อเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฉีดได้ครับก็คือในวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของ
1: เพนิซิลิน
2: ก็คือฉีดได
1: ้อันนี้กังวลใจนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างป้าวีค่ะป้าวีอายุ72ปีแล้วน้ำหนัก45สูง158ป้าวีบอกว่าตรวจสุขภาพมานะคะค่า HGP ได้35มันคือค่าอะไรคะอาจารย์เอิงคะอันนี้ค่าตัวนี
0: ้อันนี้น่าจะเป็น HCT นะคะฮีมาโตคลิกหรือเปล่าคะคิดว่าคนรับสารอาจจะฟังไม่ชัดเจนน่าจะเป็นความ
1: เป็นเลือดใช่ไหมคะ
0: ความเข้มข้นของเลือดฮีมาโตคริก35
1: นะคะ
0: ซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเกณฑ์ในผู้หญิงก็36
1: ค่ะแล้วก็บอกว่า
0: MCSC ก็คือขนาดของเม็ดเลือด
1: เกล็ดเลือดปกติค่า pH ของปัสสาวะ 5.5 นะคะแล้วก็ SPGR
0: น่าจะเป็นความเข้มข้นของปัสสาวะ
1: 1ครั้งพอดีเราอยากทราบว่าทำไมมันต่ำกว่าปกติเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วค่าปกติมันคือต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าถ้าค่าเกร็ดเลือดหรือค่าเม็ดเลือด
0: ก็คือความเข้มข้นของเลือดตามปกติก็น่าจะ36ในผู้หญิงค
1: ่
0: ะ39ในผู้ชาย39ถึง40ในผู้ชายคือนี่คืออ่อนมานิดนึงทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
1: มีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไร
0: บ้างใช่บางคนอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างนะคะ
2: สารน้อยอะไร
0: ขาดธาตุเหล็กขาดหลายอย่าง B12 ขาดโฟลิกหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเลยทำให้มีเลือดจางกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้จางอะไรมากไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหัวใจหรือว่าปอดอะไรนะคะส่วนเรื่องปัสสาวะว่าทำไมจางอันนี้จะต้องไปดูว่าดื่มน้ำเยอะไหมวันที่มาตรวจถ้าวันที่มาตรวจเนี่ยดื่มน้ำมากเลยความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยก็จะเจือจาง
1: ค่ะ
0: ค่ะแค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าดื่มปกติทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่า ันนี้มันต้องไปตรวจละเอียดอีกเนาะว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเกลือแร่ในเลือดเป็นยังไงบ้างก็จะมีกลุ่มที่ไตมันขับน้ำออกมาเยอะในปัสสาวะเนื่องจากฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรหมอว่าลองสังเกตการดูก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบมาหาสาเหตุหรือว่าแก้ตัวแรกของแลบที่ไม่ได้ผิดปกติมากนี
1: ้ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณสมศักดิ์นะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วกินยาหายเองที่บ้านคือหมายความว่าอาการอาจจะไม่ได้หนักนะคะแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นหวัดเป็นไม่สบายแล้วโดยที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าแต่มาตรวจอีกทีในระยะหลังจะเจอเชื้อโควิดในตัวไหมและจะเจอภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเองไหมครับวงล้อของคนที่ไม่สบายสมมติว่าติดเชื้อขุดแต่ไม่ได้หนักไม่ได้ลงปอดนะคะจันจัน
2: ครับ
1: เวลาหายไปเองแล้วสมมติว่าถ้าไปตรวจอีกทีมันจะเจอเชื้ออยู่ในร่างกายไหมคะ
2: อืมครับคือสถานการณ์ก็คือสมมติเราติดเราอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่อยากมาไม่อยากตรวจเราก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ
1: ่
2: หายเองหรืออาการน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเป็นได้ก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทานยาเลยคราวนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยมาตรวจเนาะสมมติตรวจวันที่14อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยถามว่าถ้าลองแยงจมูกดูอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะครับ
2: อาจจะพบเชื้อได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณวันที่5แล้วก็ค่อยๆลดลงไปเนี่ยประมาณสักวันที่14แต่วันที่14เนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราแย่จมูกสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีเชื้อไหมอีกอันนึงก็คือถ้าเราตรวจเลือดดูถ้าคุณสมศักดิ์ติดจริงเนี่ยร่างกายเรามันจะมีแอนติบอดีขึ้น คือร่างกายเราเนี่ยมันจะสลัดตรงที่ว่าถ้ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยติดเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอนติบอดีคือตัวต้านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตัวต้านขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นก็แปลว่าติดครับใช่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่า
0: เราเคยได้รับเชื้อมาแล้ว
2: ใช่จริง
1: ค่ะทีนี้คำถามนะคะอาจารย์คนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วติดเชื้ออีกจะแบบรุนแรงไหมหรือมันติดเชื้ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ไห
2: มครับจากข้อมูลจนถึงณบัดนี้ก็คือเป็นแล้วเป็นอีกได้แต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเง
1: ี้
2: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงที่หลังจากเพิ่งเป็นเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับยกเว้นว่าผ่านไปนานๆละหรือว่าเป็นการติดเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งคือมันมีการเชื้อมันแปลงพันธุ์ไป
1: หลายแบบ
2: ใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนิดนึงจนกระทั่งว่าภูมิที่เราเคยได้ครั้งแรกเนี่ยมันกันไม่ได
1: ้
2: ฉะนั้นสามารถตอนนี้ข้อมูลยังเป็นได้อยู
1: ่มันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมคะที่มันก็มีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ครับใช่อย่างนั้นครับ
1: วันนี้มีคำถามหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องเตรียมท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะมาถามวันนี้นะคะแล้วก็คนแชร์อะไรกันเยอะมากไปที่คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมือเอิญก็สอดคล้องกับที่ถามมาในแฟนเพจด้วยนะคะในแฟนเพจถามมาอย่างนี้บอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: นะครบ28วันเมื่อไหร่ชัวร์สุดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากินยาเป๊ป28วันครบแล้วตรวจเชื้อ HIV 136เดือนแต่ไม่พบเชื้อควรต้องไปตรวจตอนครบ1ปีไหมกลัวติดโควิดตอนนี้อยากวางแผนครอบครัวนะคะมันคำถามใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์ในเพจบอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปครบ28วันตรวจเมื่อไหร่ถึงชัวร
2: ์ครับก็อันนี้ยาเป๊ปหรือยาเป๊ปเนี่ยอาจจะได้ยินกันเยอะขึ้น
1: มันคือยาอะไรคะ
2: มันคือยาที่เอาไว้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งอาจจะเกิดในกรณีอย่างเช่นอาจจะกรณีว่าเราเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับหรือว่าถุงยางแตกหรือว่าเกิดกรณีที่มันจำเพาะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาหมอโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัส HIV ซึ่งเราจะ เรียกว่าเป๊ปนะครับแล้วก็ให้กินเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าไม่เป็นนะ
1: ไปถึงดูเชื้อก่อนว่ามี
2: ว่าเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังจะกินเพื่อป้องกันแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็คืออ่ะเป็นแล้วเป็นไปแล้วก็จะได้เข้าสู่การรักษาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้กินประมาณ28วันจนครบนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจเลือดซ้ำ
1: ค่ะ
2: โดยทั่วไปถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันที่เราผิดพลาด

0: เราติดเชื้อจริงๆนะโดยทั่วไปผ่านไปประมาณสักในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจมันค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าติดเนี่ยมันน่าจะตรวจเจอแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการป้องกันการผิดพลาดอะไรเงี้ยก็คืออาจจะตรวจซ้ำที่3เดือนก็ได
1: ้
0: 6เดือนก็ได้โดยทั่วไปถ้าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดละ ยกเว้นในกรณีที่ความเสี่ยงยังเป็นอยู่นะคือเราก็ต้องคือเพราะฉะนั้นช่วงที่กินเป๊ปเนี่ยเราขอแนะนำว่าหยุดการมีสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช่ครับถ้าเราเริ่มมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผ่านไป1เดือน3เดือน6เดือนแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเพิ่มโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วครับการตรวจที่1ปีก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
2: ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่านี่ตรวจมาแล้วครบเลยอ่ะ1เดือน3เดือน6เดือนไม่พบเชื้อนะคะอ่ะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะไปที่เอาคุณบุญรักษาฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะบอกว่าคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนหมายถึงว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นอะไรบ้างไหมนะครับแต่ว่าถ้าลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็โอเคช่วงนี้ไม่ได้อาการปกติดีนะไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรมากมายตอนนี้แข็งแรงดีจริงๆก็สามารถฉีดได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไร
1: แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะสำหรับวัคซีนโควิด-19ว่าถ้ามีแบบนี้ยังไม่ควรฉีดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีน2ชนิดในประเทศไทยเนอะนะครับก็จริงๆว่าจะมีซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วคือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะว่าปกติวัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยต้องระวังในกรณีที่เราจะไปฉีดในคนที่เขากินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่ามันเป็นเชื้ออ่อนพอให้ไปปุ๊บมันอาจจะไปขยายตัวเกิดติดเชื้อจริงๆในคนได
2: ้คือเรียกได้ว่ามันสามารถแตกตัวสร้างเชื้อใหม
0: ่ไปแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิไม่ดีแต่วัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นโดยทั่วเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วเรามีข้อมูลในการใช้เนี่ยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานนะครับส่วน AstraZeneca เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เอาตัวอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรตีนของโควิดเข้าไปเพื่อเขาจะเอาอะดีโนไวรัสตัวนี้มันจะพาไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วไปให้ตัวโปรตีนของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นภูมิอีกทีคราวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่แบ่งตัวมันจะไม่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินช่วงนี้นะตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตอนนี้จะมีเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกค่อนข้างกังวลนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะระวังนิดนึง
1: หมายถึงคนที่เป็นรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: อาจจะต้องลอง
0: กลุ่มนี้ก็อาจจะกังวลหรือชะลอใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: สืบสวนให้เสร็จก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: ค่ะ
2: แต่ว่าสำหรับวัคซีนตอนนี้นะคะก็ฉีดกันไปในหลายพื้นที่แล้วแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยได้ฉีดแล้วสบายใจพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะอาจารย์แถวบ้านแค่บ้านคุณเทียนอะไรอย่างนี้ฉีดกันครอบคลุมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะมีคำถามอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนอื่นไหมครับเพราะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างคนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะติดง่ายกว่ากรุ๊ปอื่นจริงไหมอันนี้เป็นหมายถึงว่าเขาแชร์ต่อๆกันมาเนาะมันจริงไหมครับอาจารย
0: ์คนที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จะเป็น
2: เหมือนกับภูมิแพ้สูตรว่าเวลาอากาศไม่ดีมันก็จะมีแบบฟึดฟัดจมูกมีอาการระบบทางเดินหายใจนะอาจารย์เนาะแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติไหมคะ
0: คือคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการติดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถามว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นี่อาจจะถ้ามันติดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ภูมิแพ้แบบรุนแรงมากหรือว่าไม่ได้ทานยาหรือว่ากดภูมิอะไรมากมายเนี่ยจริงๆเราไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเหมือนกับคนที่เป็นภูมิแพ้ทั่วไปเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็จะค่อนข้างเรื้อรัง
1: กว่า
0: เป็นมากกว่าคนอื่นนี่ก็น่าจะจริงนะครับ

0: เลือดกรุ๊ปเอ
1: กรุ๊ปเอจะติดง่ายคนอื่นไหม
0: ครับ
1: นี่เราฟังเลยนะกรุ๊ปเอเหมือนกัน
0: ก็คืออันนี้ก็คือคงต้องคือโดยทั่วไปนี้ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข่าวมาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: เยอะมากค่ะเราแชร์กันเยอะมาก
0: คน
2: ความเชื่อนู้นนี่นั้น
0: คือมันเกิดจากการ
2: เดี๋ยวราศีนะราศีนี้จะไปมากกว่าราศีนั้น
0: เราจะติดตามดูครับว่าสมมุติว่าตอนนี้ในทั้งโลกเนี่ยมันมีคนเป็นสักเป็นหลักล้านเนี่ยเขาก็จะไปพยายามดูความสัมพันธ์
1: ไปโฟกัสเน
0: า
1: ะ
0: ว่าอย่างเช่นน้ำหนักเท่านี้จะเป็นเยอะหรือว่ากินอันนี้เป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะโดยทั่วไปมันมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญได
2: ้
0: กรุ๊ปเลือดจริงๆก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O เนี่ยจะเป็นเยอะกว่าอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับไม่อยาก
2: กังวลยังไม่มีข้อมูลในปัจจุบ
0: ัน ใช่ยังไม่มีครับยังไม่มี
2: เพราะฉะนั้นใครกรุ๊ป A ก็อยู่บ้านอย่างสบายใจไปก่อนอย่าไปกังวลว่าตายแล้วเกิดมากรุ๊ป A ทําไงดีอะไร
1: คือไม่กล้าออกนอกบ้านไม่กล้าทําอะไรเลย
2: แต่เข้าใจนะถ้าคนเป็นภูมิแพ้จมูกอะค่ะ
1: มันจะฟึดฟัดเร็วนะจ๊ะ
2: นอกจากจะมีอาการเหมือนน้ํามูกแล้วแถมบางครั้งยังไม่ได้กลิ่นอีก
1: ใช่
2: แล้วเขาก็จะวิตกว่านี่ฉันเป็นโควิดหรือยังเนี่ย
1: อันนี้เข้าใจได้เลยว่ามันจะคงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นหรือยังคำถามหลายคนชอบแบบอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้นะหลายคนตื่นมาต้องเลยส่องกระจกเอ๊ะตาเราแดงมั้ยมีผ
2: ื่นอะไรหรือเปล่าจะมองฉันได้กลิ่นไหมอะไรอย่างเง
1: ี้ยนะคะอยู่แบบมีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างที่อาจารย์หมอเราจะแนะนำกันอยู่เสมอๆอันนี้ไม่เป็นไรแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแจ็คนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอิงนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามได้ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกโรคนะคะเรานี้ถ้าใครสนใจเรื่องโควิดก็ถามได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วยมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่ายากดภูมิโหมีกี่ประเภทถามไปนี่เพื่ออะไรเอ่ย จริงๆยากดภูมิที่เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นอะไรยังไงบ้างคะจันจัน
0: คือยากดภูมินี่ก็คือมันเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยที่อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย
1: ่
0: างเงี้ยอย่างเช่นก็คือโรค SLE ถ้าเคยได้ยินก็คือเป็นกลุ่มโรคนึงซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ย
1: มัน
0: กล
1: ับ
0: มาทำตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินยากดภูมิเพื่อกดไม่ให้มันทำลายเราไม่ไปทำลายอวัยวะต่างๆของเรานะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอวัยวะเข้ามาปลูกถ่ายอวัยวะพวกตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดอีกภูมิคุ้มกันมันก็จะสลัดเพราะฉะนั้นเราต้องกินยากดภูมิเพื่อกดมันไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆเลยแล้วก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิบ้างเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบอะไรในร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยยากดภูมิถามว่ามีกี่ประเภทเนี่ยมันต้องค่อนข้างลงลึกนิดนึงขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันแบบโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยากดภูมิคุ้มกันก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะกดเฉพาะลงไปในแต่ละภูมิคุ้มกันแต่ละขาใช
1: ่
0: ใช่เพราะฉะนั้น
2: เพราะแต่ละโรคก็มีความเฉพาะของเขา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ว่าตอนนี้
0: ยาจะภูมิคุ้มกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับภูมิกันชนิดนั้นๆเลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เขาได้ยากดภูมิเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเขาอะกำลังได้ยากดภ
0: ู
2: ม
0: ิ
2: เขาต้องระวังเรื่องการติดเชื
0: ้
2: อต่างๆแต่โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ยากดภูมิที่เจอบ่อยๆก็สเตียรอยเนี่ยแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: สเตียรอย
2: แล้วก็มียาอื่นๆอ
1: ีกหลายตัว
2: ใช่
0: คร
2: ับ ซึ่งหมอว่าถ้าเกิดบอกรายละเอียดไป
1: มันเยอะ
0: เยอะมาก
2: อาจจะทั้งฟังอาจจะยากแล้วก็มีความเข้าใจยากนิดนึงเหมือนกัน
1: มาลืมเข้าใจง่ายๆแต่แฟนรายการเราอ่ะอยู่ในวัยนี้เยอะมากนะคะมีคำถามจากคุณสมรมาบอกว่าฝากถามอาจารย์หมอเอิงแสงสุรีอยากได้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมหน่อยค่ะจากคุณหมอคิตตี้ค่ะ
2: โอ้นี่เพื่อนฉันแอบมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อเข่ากับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าจะไปวิ่งแอโรบิกเนี่ยทำไม่ไหวแน่นะคะสิ่งที่จะการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้ลงน้ำหนักที่บริเวณข้อนั้นๆซึ่งถ้าว่ายน้ำได้เนี่ยจะดีมาก นะคะเป็นกีฬาที่ดีมากทั้งในแง่เรื่องถนอมข้อนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพยุงน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงมาที่ข้อต่างๆที่มีปัญหาถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีค่ะหรือการออกกำลังกายเบาๆในน้ำแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีกับคนที่มีปัญหาโรคข้อแต่ถ้าข้อที่เป็นเนี่ยยังพอใช้งานได้ไม่ถึงขั้นปวดจนลุกไม่ไหวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเดินช้าๆก็ยังมีประโยชน์อยู
1: ่
2: นะคะรวมจนถึงบางคนถ้าปั่นจักรยานได
1: ้
2: ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนาะแล้วก็บวกลบข้อสะโพกถ้าเขาปั่นแล้วเขาไม่ได้มีอาการปวดนะคะก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่วนเรื่องท่ายกขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งจริงๆคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยสอนหมอมิวเนี่ยสอนหลายหนแล้วไอ้เรื่องยกขาขึ้นมาตรง
1: ๆ
2: กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
1: หรือไม่ก็เอาผ้ามาคล้องไว้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสลับกันนับ1ถึง10ข้างขวาแล้วก็สลับกันข้างซ้ายถ้าเกิดเก่งขึ้นก็อาจจะหาตุ้มน้ำหนักหรือถุงทรายอะไรมาถ่วงน้ำหนักที่ขาที่ข้อเท้าทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นตัวข้อเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นั้นทำให้มันซัพพอร์ตข้อการใช้งานข้อก็จะน้อยลงค่ะ
1: นะคะดังนั้นคุณหมอคิตตี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะจริงๆคือเดาว่าคุณหมอคิตตี้อาจจะอยากให้อาจารย์ทำท่า
3: จริงๆของหมอต้องดูท่าอยู่ด้วย
1: ค่ะเอามาที่คำถามของคุณปาริตานะคะถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลกำลังทำความเข้าใจกับคำถามคุณปาริตาอยู่นะคะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรหรอคะอาจารย์เข้าใจคำถามไหมคะ
0: อะไรนะคะ
1: เนี่ยค่ะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณปริตาอาจจะได้ข้อมูลที่แบบที่สับสนมาหรือเปล่า
0: ครับ
2: วัคซีนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือโควิดเป็นไวรัส
1: เนาะเป็นเชื้อไวรัส
0: ใช่ๆครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยาต้านไวรัสอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันแต่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเวลาหนักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียซ้ำเติมได้อันนี้จะเป็นระยะ2ก็คือเป็นช่วงที่หนักมากๆอยู่ ICU นานๆละนะปอดอักเสบมากๆเนี่ยแน่นอนว่าแบคทีเรียเนี่ยมันชอบซ้ำเติมก็คือติดเชื้อซ้ำขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได
1: ้คือนอกเหนือจากติดไวรัสโคโรนา
0: ครับ
1: แล้วมันก็ยังมีตัวแบคทีเรียมาซ้ำอีกรอบนึงท
0: ี
1: นี้คนสมมติว่าการรักษาอย่างเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่เวลาที่เราต้องไปแอดมิดเวลาที่ติดเชื้อโควิดการรักษาเขาใช้ยาอะไรรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อคะอาจารย
0: ์ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นนะเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้จะใช้เป็นลักษณะแบบมันใช้ยาบรรเทาเอาอย่างเช่นมีไข้นิดๆหน่อยๆก็กินยาแก้ไข้หรือว่ายาเจ็บคอลดน้ำมูกอะไรก็กินไปอันนี้จะยังไม่ได้ยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างมากแล้วมีปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับแต่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกลุ่มที่ถึงแม้อาการอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันมันจะมีออกมาว่าใครเป็นความเสี่ยงมากอาจจะแบบน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอายุค่อนข้างมากโรคประจำตัวค่อนข้างมากกลุ่มเหล่านี้เราจะไม่รอเขาจนกระทั่งเป็นปอดอักเสบเราให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยอาการน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสอะไรนะครับก็จะเป็นการให้ยาลดไข้แก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105บอกว่าอายุ69ปีนะคะเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้กินยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดด้วยได้ยินมาว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอยากทราบว่าถ้าฉีดจะมีผลข้างเคียงไหมสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคความดันแล้วก็กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ตอนต้นๆรายการเนี่ยเราพูดคุยเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรเนาะอาจารย์แจ็คเนาะ
0: ครับก็จริงๆถ้าดูจากโรคที่เป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนได
1: ้
0: นะครับคราวนี้โดยจากอายุเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุ69ปีคือเกิน60ปีเนี่ยก็ จะต้องใช้วัคซีนตัวของ AstraZeneca นะครับซึ่งเพราะว่าวัคซีนตัว Sinovac เนี่ยมันทำการศึกษาในคนอายุถึงประมาณอายุ

0: 60ปี
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เกินอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดตัว AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า60ปี
1: ค่ะ
0: นะครับคราวนี้จริงๆถามว่าฉีดได้ครับผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเรื่องของลิ่มเลือดอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับก็สามารถฉีดได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณไฟนอลนะคะบอกว่าชอบมีแผลขึ้นที่หลังเท้าบ่อยๆจู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับเริ่มจากเป็นรอยแดงๆแล้วค่อยเป็นตุ่มหนองเล็กๆขึ้นมาเป็นหายๆแบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆในตำแหน่งเดิมอย่างนี้เรียกว่าภูมิแพ้หรือเปล่าครับหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างตุ่มขึ้นเดิมๆเป็นหายๆ
2: ที่หลังเท้าด้วย
1: ก็อันนี้คุณต้องไปพบแพทย์ผิวหนังไหมคะอาจารย
0: ์คือโดยทั่วไปถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเอง
1: เขาบอกว่าเป็นโรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่า
0: ครับคืออย่างนี้คือชื่อภาษาไทยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงคือภูมิแพ้ก็คือเหมือนแพ้อากาศอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ถ้าแพ้
0: ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นโรคคล้ายโรค SLE คือโดยทั่วไปง่ายๆเลยหลักการของโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันแพ้ทั้งร่างกายดังโดยทั่วไปเนี่ย
1: มันจะไม่ขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่ง
0: มันจะไม่ขึ้นเฉพาะที่ใดที่1ส่วนใหญ่มันมักจะเป็น2ข้างหรือมันมักจะมีอาการอื่นเริ่มด้วยนะครับคือถามว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวตอนนี้มันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของแพ้ภูมิตัวเองก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทั่วไปมันน่าจะยังไม่ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นข้างเดียวอาจจะแพ้อาจจะไม่แน่ใจว่าแพ้รองเท้าหรือแพ้อะไรอย่างนี้ได้เฉพาะที่อย่างเงี้ยได้ครับ
1: ค่ะอุ๊ยมีคำถามได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมคะได้มาได้เนาะนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะคุณมาริวันอายุ47ปีนะคะมีอาการคล้ายอยู่ที่ 37.5 นะคะแล้วก็จนถึง 38.3 เลยมีผื่นขึ้นตามตัวแต่ไม่คันนะคะเป็นโรคอะไรได้บ้างไม่เคยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะคะอาการมัน
0: ครับคือไข้ออกผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากแล้วจริงๆแล้วถือว่าปราบเซียนผื่นคนเราว่าไข้ออกผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไข้ออกผื่นคือเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิดนะครับสามารถเป็นได้จากไวรัสหลายชนิดเลยโดยเฉพาะถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยยังไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้ดูก่อนว่าไข้ออกผื่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายเองได้ด้วยไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
2: ให้คุณมาริวันอยู่
1: บ
2: ้
1: าน
2: แล้วก็สังเกตอาการทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลไปพลางๆก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง
0: ครับ
2: ค่ะแล้วถ้ามีอาการน้ำมูกไออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: จมูกไม่ได้กินหอมเหนื่อยอันนี้ก็มาโรงพยาบาลนะคะมาตรวจละเอียด
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมถามไม่หมดนะคะนี่พยายามใช้เวลาแบบถามไม่แบบอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่หมดจริงๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์รายการวันนี้ข้อมูลมีคนติดตามรายการเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากด้วยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางRama Channelวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิวาเดวาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปี

0: 1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวปุณฑิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทาน

พระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทซูงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราช

ชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นตรงเตียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม

ราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมิคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด

เทไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: ังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ําไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดา

0: แล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
2: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
3: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: ื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปการดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

จริงๆแล้วไอ้สาขาอาชีพนี้มันไม่มีสายตรงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้จบตรงแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาชีพนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาโดยเองด้วยซ้ำว่าอยากให้มันมีก็คือเป็นไอ้อาชีพไลฟ์ดีไซเนอร์หรือคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เนี่ยพี่เป็นคนจบออกแบบอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ product design ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างของขึ้นมา1ชิ้นเป็น process ของการออกแบบแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กทุกอย่างในโลกนี้มันต้องการการออกแบบแล้วเราก็เลยพยายามจะหาอะไรบางอย่างมารวมกันคือเราต้องการอะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานในชีวิตตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรที่มันอยู่กับมันได้นานก็คือเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมันก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นดนตรีที่เราชอบมันแล้วก็เราเรียนออกแบบมาเราก็เอา process ในการทำงานเราที่ต้องรู้เรื่อง marketing รู้เรื่อง research รู้เรื่อง product รู้เรื่องศิลปินรู้เรื่องสินค้านั้นๆเอามาผนวกกับสิ่งที่เราชอบซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบตำแหน่งที่เราคิดขึ้นมาเองมันจะน่าสนใจในตลาดจริงๆมันเหมือนจังหวะของชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะเราทำงานกับลูกค้าหลายคนแล้วมันมีบางลูกค้าที่ทำคอนเสิร์ตเราเห็นว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปพี่ก็คิดว่ามันต้องการการใครสักคนนึงไปช่วยเขาคิดไปช่วยออกแบบคอนเสิร์ตให้มันน่าสนใจก็เลยเริ่มมาจับตรงนี้ชัดๆขึ้นเริ่มตัดงานอื่นๆทิ้งแล้วก็เริ่มทำงานนี้มากขึ้นจนกระทั่งมันก็ถึงวันที่เราสามารถที่จะไม่ทำงานอื่นได้เลิกทำงานแต่เฉพาะงานคอนเสิร์ตนับจากวันที่เริ่มที่จะเลือกคอนเสิร์ตก็10ปีถึงจะชัดเจนว่าอ๋ออาชีพนี้มันอยู่ได้ว่ะมันมีที่ให้อยู่

ถ้าคอนเสิร์ตแรกเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ Boy Peacemaker มั้งซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ดีเดย์อะไรนะตอนนั้นงงๆด้วยซ้ำว่าทำไมเราพยายามจะยัดคอนเซ็ปต์ในเชิงดีไซน์เราเข้าไปว่าต้องเป็นหนังสือสิแต่เราไปดูคนดูมันไม่เห็นจะดูหนังสือกูเลยดูแต่ Boy Peacemaker เราก็เริ่มจะค่อยเรียนรู้จากวันนั้นแหละว่าอ๋อเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบ้างหรือเกี่ยวข้องกับมวลรวมของโชว์นั้นบ้างหรือศิลปินจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับงานดีไซน์เราบ้างไม่งั้นมันจะเรื่องของมันการเล่ามันจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันคอนเสิร์ตแรกก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบลองผิดลองถูกอ่ะใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยว่าดีไซน์ใส่เข้าไปแล้วเป็นไงวะเกินไหมอันนี้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเรียนรู้กับมันอ่ะลองอันนี้ลองทดลองไปปุ๊บอ๋อมันดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วมันก็ค่อยเรียนรู้หาประสบการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ตพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

มันน่าจะคล้ายๆคำว่า creative ที่เขาคิดกันแต่ว่าในคำว่าดีไซน์ของพี่มันจะมี process อยู่นะคือถ้าพี่เรียนดีไซน์มามันจะมีวิธีการมันต้อง research เราจะต้องทำการทดลองแล้วก็เราจะต้องหาข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านศิลปินแล้วเราก็ต้องศึกษา product ตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วจะต้องมี process บางอย่างที่ทำให้เราเอามากัดกรองรวมกันมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเราจะคิดอะไรก็ได้แต่คิดที่มาที่ไปมันจะต้องมีกรอบของมันอยู่แล้วมันพอมันได้เฟรมเราถึงจะสามารถเอามาดีไซน์มันต่อได้อันนี้คือ process ของการดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะมีผลต่อการเกิดโชว์จำนวนมากเลยที่มันที่พี่ทำออกมาด้วย process เดิมๆเนี่ยแหละมันก็จะสามารถทำให้เราครีเอทได้หลายๆอย่างโดยที่อยู่ในกรอบแล้วก็คนดูรู้สึกโอเคกับมัน

มันเริ่มมาตั้งแต่ว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนรู้อะแล้วเราก็ตั้งเป้าการทำงานไลฟ์ดีไซน์เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราชอบมันและสิ่งที่ทำให้พี่ทำงานต่อกับมันได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีในงานที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปียกจะไม่ได้เป็นดีเรคเตอร์ทุกงานบางงานพี่ก็เป็นทำแค่วิชวลบางงานพี่ก็ทำแค่โปรดักชันบางงานพี่ก็ทำสคริปต์ด้วยบางงานคิดตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยมันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกับตัวเองเรียนกับตัวเองแล้วจากเรายังเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันให้อะไรใหม่กับเรามันให้พลังงานกับมาเราว่าโอ้ทำอันนี้แล้วมันดีว่ะมันคนดูชอบมากเลยเราได้พลังงานเราไปทำต่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังชอบทำงานอันนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำมันมีหลายครั้งที่เราทำงานแบบว่าเราอยากทำอย่างนี้บ้างอะฝรั่งทำอย่างนี้เราอยากทำบ้างโอเคคุณสามารถทำงานได้แต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยดูผู้คอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตเอาเช่นแบบเดินไปตามท้องถนนหรือว่าไปเที่ยวตามนู่นตามนี่ดูงานที่มนุษย์มันชอบสร้างอะพวกงานเอ็กซิบิชันงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นแค่ป้ายโฆษณาอันเดียวนะเฮ้ยนี่ดูแล้วไม่รู้สึกว่ะเราจะเก็บความรู้สึกเนี้ยมาอยู่ในหัวและถึงวันนึงอะเราจะแบบโอเคเราเอ้ยอันนี้ใช้ได้หน้าที่คือเราหาสต็อกไปเรื่อยๆสต็อกในหัวก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะถ้าเรามีเยอะเพียงพอเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในแต่ละงานเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

ถ้าถามว่าตัวเองกลับมาดู DVD งานตัวเองไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามักจะเห็นงานผิดพลาดตัวเองเป็นคนแบบมีความคาดหวังสูงในการทำงานแบบว่าเออไอ้นี่ทำไมต้องยกมือซ้ายสิคิวนั้นแล้วเราจะเห็นในความผิดพลาดของงานเราอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันไม่มาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะเรารู้ตั้งแต่วันจบคอนเสิร์ตที่ทราบว่าอะไรผิดบ้างเพราะเราเป็นคนเพราะงานดีไซน์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตั้งแต่ต้นแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำคอนเสิร์ตเสมอเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาศิลปินลืมบ้างเอาไฟลืมบ้างมันก็จะมีความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเสมอการดู DVD ของพี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นความรู้สึกว่าแบบนั่นไงเห็นไหมผิดจริงๆเหมือนตอกย้ำความรู้สึกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าพี่จะจำบทเรียนตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปั๊บพี่ก็จะคอมเมนต์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเออลองอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตการทำคอนเสิร์ตดีไซน์มันไม่เหมือนการทำละคร

เวทีตรงที่ละครเวทีคือนักแสดงพูดทําตามผู้กํากับทุกบทในขณะที่คอนเสิร์ตคือแกจะพูดอะไร ฉันยังอาจจะไม่รู้เลยในความเป็นจริงแต่เราต้องประมาณว่าถ้าพูดไปทางนี้เลอะเทอะแน่เลยมันก็เป็นการทำงานบริหารร่วมกันระหว่างคนที่แสดงและคนที่ช่วยคิดคนที่กำกับดังนั้นเนี่ยการทำงานพี่ก็คือเริ่มต้นจากการคุยกับเขาก่อนว่าครั้งเนี้ยเราอยากทำอะไรกันเราอยากคนดูรู้สึกอะไรกับมันวาระมันคืออะไรจูนให้เข้าใจกันในภาพรวมก่อนพี่ต้องเอาข้อมูลจากคนดูว่าณวันนี้ถ้าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูอยากเห็นอะไรเขาอาจจะไม่เห็นไงเพราะเขาอยู่รอบๆตัวเขาเป็นศิลปินน่ะเขาไม่รู้หรอกจริงมวลเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรแล้วก็หน้าที่ไปคุยกับเขาคุยตรงนี้ให้จบก็ง่ายละหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าโครงเนี้ยมันจะทำงานยังไงต่อจะใส่ตรงไหนต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปตรงนี้เราแบบเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยไม่รู้จักเลยแต่ผมอยากจะร้องมากศิลปินบอกเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องที่ไหนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ร้องคอนเสิร์ตผมไม่รู้จะร้องที่ไหนละอ่ะถ้างั้นเราต้องมาช่วยกันว่าเพลงนี้อยู่ตรงไหนดีจะแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ยังไงให้เพลงมันไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะได้เวทีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราต้องการเวทีนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปที่ช่างแสงทำแสงทำกราฟิกสิ่งนี้ต้องการกราฟิกฮอลสิ่งนี้ต้องการไฟช่วยมันก็จะกระจายกันไปแล้วก็ออกไปคอนเสิร์ตในวันคอนเสิร์ตจริงๆ

มติตัวอย่างงานพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเกิดจากเริ่มต้นคือพี่ชอดคิดว่าวาระนี้แหละพี่เจน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดว่า25ปีเจตรินไหมพี่เจก็บอกว่าไม่เอาแก่เปลี่ยนชื่อแล้วกันแต่ก็คือวาระนั้นแหละวาระของความคิดถึงพี่เจมาจากการคุยกันแล้วก็พี่เจนั่นแหละว่าผมว่าเอางี้ดีกว่าคิด JDNA ดีกว่าพอมันได้ JDNA ก็จะได้คอนเซ็ปต์ละว่าแบบก็อะไรที่เกี่ยวกับเจอ่ะอะไรที่เป็น DNA ของเจอ่ะลูกไงเต้น JDNA เต้นได้เต้นได้เพลงช้าซึ้งได้ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ 2-3 ข้อเองของพี่เจอ่ะวนๆอยู่อ่ะความ energy พี่เจพลังการพลังงานอ่ะอันนี้ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยเน้นไปที่การเป็นตัวเขาก็คือมีตัวเขาแล้วมีตัวเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังก็คือ JDNA ตรงๆเขาก็พูดอย่างอื่นนะเขาพูดผมอยากได้จอใหญ่ๆเดี๋ยวพี่ผมอยากได้ตัวพี่ใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยอันนี้ดีพี่ชอบอ่ะพอได้โครงเสร็จปุ๊บก็ง่ายแหละพี่เจชอบคอนเสิร์ตพี่เจชอบมุกแบบว่าผมอยากให้พี่มือบินไปเลยบินไปกับมือเลยเป็นเทพเจ้าเจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มาจากพี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาว่าเออนี่ผมว่าโอเคชอบอยากได้ฝนตกอยากได้มอเตอร์ไซค์อ๋อพี่ชอบอ่ะโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาไอเดียว่าอะไรเหมาะสมในเชิงโชว์ให้เขา1สคริปต์เกสที่เหมาะสมให้เขาเสร็จปุ๊บก็ไปขยำละพี่ก็เริ่มจากการสเกจขึ้นมาก่อนเป็นตัวเขาแล้วก็ลองทำหลายๆแบบนะหลายโมเดลให้น้องๆช่วยกันทำในทีมว่าหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องลองปริ้นที่ดีขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ปริ้นเป็นที่ดีพี่เจอย่างเงี้ยออกมาซึ่งจริงมันก็แล้วพอทำนี่เสร็จก็พี่ก็ต้องทำโมเดลเพื่อโมเดลจะมีความสำคัญคือ1คือความเข้าใจของลูกค้าในขณะที่เราจะต้องให้พวกฟังก์ชันคนอื่นดูด้วยพวกแบบระบบเอฟเฟกต์ทั้งหลายสมมติอย่างพี่เจมันจะกางออกเนี่ยเราก็ต้องดูอ๋อมันกางจากขานะฐานนี่มันจะเลื่อนไปทั้งฐานเลยตรงนี้มันจะต้องหลบมันจะเป็นการทำงานเพื่อให้คนเข้าใจว่าหน้าตาเวทีเราจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นหน้ามันไม่ได้สร้างง่ายๆเราวาดเป็นรูปเป็นแบนเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลไปเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคตรงตาเนี่ยเจาะรูเดี๋ยวจะเอาไดอะไอซ์ไหลลงมาเหมือนเพลงแววตาร้องไห้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในหน้าของพี่เจมากขึ้นหน้าพี่เจเนี่ยจะแมปเป็นหน้าเขาเลยจะเขาก็จะพูด welcome to JDNA concert อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนต่างๆที่แยกจากกันไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นเป็นพี่เจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าในโปรดักชันด้วยโมเดลที่เราทำความยากการทำคอนเสิร์ตเสมอก็คือมันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วอะกว่าคุณจะประกอบทุกอย่างเสร็จมันแทบเป็นวันพฤหัสสมมติได้เป็นเสาร์เนี่ยคือมันพลาดเย็นเราถึงจะเห็นรูปร่างทั้งหมดที่มันสำเร็จอยู่ในนั้นและเราถอยไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบว่าซีนี้ไม่ดีวะ

อยากจะลื้อหัวทิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเสิร์ตของพี่ความยากที่สุดก็คือความแม่นมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่โปรดักชันแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องสคริปต์ด้วยเพราะเราไม่สามารถปล่อยมุกนี้แล้วเราพบว่ามันไม่เวิร์กได้เพราะมันมีครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแม่นในการทำงานดังนั้นขั้นตอนการที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องลงดีเทลพอสมควร

หลักๆเลยนะของการทำงานที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารทำอย่างไรให้ได้การสื่อสารกันเพราะว่าเราทำงานอยู่บนเรื่องอารมณ์คอนเสิร์ตมันคือเรื่องอารมณ์มันไม่มีคำตอบที่ถูกผิดแน่นอนก็เหลือแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าลองทำดูก่อนแบบนี้ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาปรับกันเหมือนกันอันนี้คือคำพูดนี้ไม่ใช่พูดกับศิลปินนะทุกคนเลยไลติ้งก็เหมือนกันอันนี้พี่ว่าต้องพี่ไม่อยากได้สีแดงพี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรเหตุผลไม่มีลองทำดูก่อนพี่คิดว่าอารมณ์สีม่วงมันน่าจะดูเศร้ากว่าเนี่ยแค่พูดอย่างนี้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลละเศร้ากว่าคืออะไรอีกเศร้าของคุณเศร้าของผมไม่เหมือนกันลองทำงานกันดูในตามระบบมันก็จะแก้ปัญหาในการทำงานในแต่ละขั้นได้เยอะ

งานที่จะรู้สึกว่าดีที่สุดคืองานต่อไปทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยรู้สึกว่างานตัวเองอันไหนมันดีเลยงานที่รู้สึกว่ามีความสุขกับมันคืองานที่คนดูมันชอบมันคนดูแบบว่าโอ้โหพี่สนุกมากเลยซึ่งไม่ใช่คนดูแบบใกล้ๆตัวด้วยนะเพราะพี่ไม่ฟังคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวก็คือคนชมมันก็คนด่าเขาไม่เดินมาบอกเราใช่ไหมเราก็ไปเห็นตามคนอื่นเขาพูดในเน็ตในอะไรเงี้ยเออเขาชอบกันเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเรื่องของอะไรที่เกี่ยวอารมณ์มันไม่มีสุดจริงๆหรอกนึกออกใช่ไหมมันก็จะถนนมันเป็นปลายเปิดเป็นยาวเลยเราเหมือนเด็กอ่ะเดินไปตามถนนแล้วก็เออนี่กินขนมไประหว่างทางเออมันอร่อยไปเรื่อยๆข้างหน้ายังมีขนมอีกเพียบเลยที่เราให้ดูให้เรากินแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปทีละอัน2อันด้วยการที่กินอันนี้อร่อยก็มีท้อแท้บ้างอันนี้กินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เน่าข้าวเน่ามันก็ส่วนใหญ่สิ่งพวกนี้มันกลับกลายเป็นความท้าทายให้พี่นะโอเคเดี๋ยวจานหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่พี่เข้าใจแล้วขอโทษทีนึกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเค็มไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตในงานดีไซน์ด้วยวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปอินสปายตัวเองในหลายด้านว่าจะเอามาทำยังไงให้มันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องความถูกผิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความดีไม่เชื่อเรื่องความสวยไม่เชื่อเรื่องความเจ๋งมันเป็นศัพท์ที่ไม่มีจริงมันเป็นศัพท์ที่เจ๋งของใครสวยของใครดีของใครดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติเราดูคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ชอบอันนี้พี่มีพี่ก็ฉันชอบอะทำไมเหรอเออคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันชอบเนี่ยมันก็คือชอบในบริบทเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะเทียบกับพี่ชอบอีกอันหนึ่งกันเทียบกันไม่ได้พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหอันนี้พี่ประทับใจที่สุดเลยไม่มีอะแค่เรารู้สึกว่าเออดูอันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าดีมีอะไรดีจากมันแล้วเราเก็บมาเป็นพลังงานอะ

เราทำงานอยู่ในจุดที่ทำมาเยอะอะเยอะอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งขันหรือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขาก็เก่งๆกันเยอะแยะเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราก็ต้องมันเหมือนแข่งขันกันอยู่แล้วก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าทั้งวงการแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปกลับไปเป็นคนตัวเล็กกว่านี้อีกอะเช่นแบบย้ายไปทำหุ่นยนต์หรืออะไรที่มันที่เราเป็นเด็กแบเบาะเลยอะเราห่วยอะมีใครก็ด่าเราว่าเราห่วยได้แน่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่า motivation เรามันน่าจะมีเยอะอย่างเช่นตอนนี้สมมติในพล็อตนี้เลยพี่ก็คิดถึงการทำแบบละครสอบสวนสักเรื่องนึงที่แบบเราเข้าไปเราเห็นคน 6-7 คนในเรื่องเราดูใครก็ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยจนตอนจบมันมีฆาตกรอยู่คนนึงอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยพี่ก็คิดถึงการทำเพอร์ฟอร์มอะไรสักอันนึงที่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วแต่มันเป็นไลฟ์เอ็กซ์พีเรียนซ์บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจอันนี้ก็อยากจะลองทำอันนี้ก็เป็นเหมือนต่อไปหลังจากการทำพวกแค่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ย

การดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนมันเหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดูในทีวีแล้วบอกโอ้โหทำไมพี่ตูนร้องเพี้ยนโอ๊ยทำไมปามี่ร้องไม่ถึงแต่อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีหาไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นท้ายสุดพี่เชื่อว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์มยังไงก็ต้องมีแล้วก็พี่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อด้วยซ้ำว่ายิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่คนจะยิ่งอยากออกมาข้างนอกมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้ตั้งแต่เราไม่อยู่บนทีวีก็จริงเราอยู่บนมือถือเราดูคลิปตลอดเวลาวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะในอนาคตยังไงไลฟ์เอ็กซ์เพียร์ก็ต้องมีแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยพี่ถึงบอกว่าพี่พยายามจะขยับจากการเป็นแค่ทำคอนเสิร์ตมาทำไลฟ์เอ็กซ์เพียร์มากขึ้นเพราะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่า

สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่คิดว่าคนดูต้องรักศิลปินมากขึ้นจบคอนเสิร์ตไปปุ๊บต้องแบบโอ้โหพี่โอมพ็อกเทลรักจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ศิลปินเองก็ต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึ้นเหมือนให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยนึกว่าจะมาคาดหวังว่าคุณร้องเพลงนี้แต่คุณมีของมากกว่านั้นอันนี้คือถ้าคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่จะมีเป้าแบบนี้ว่าคนดูต้องได้ศิลปินก็ต้องโตขึ้นมันเป็นเหมือนหลักไม้อะปากหลักไม้ว่าโอเคเราจะไปตรงนี้เลยจะให้รู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดถึงวัยอดีตเพลงสุดท้ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้คนดูฮัมเพลงที่เราคิดถึงเมื่ออดีตนั้นแล้วก็จบไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแค่นี้เลยคอนเสิร์ตมันไม่มีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกสิ่งที่อยากทำให้วงการดนตรีอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งแบบทำไม่สำเร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยโมเดลบิสเนสเลยก็คือการทำเหมือนฝรั่งคือมีทัวร์คอนเสิร์ตสมมติว่าศิลปินออกอัลบั้มนึงเมืองนอกเนี่ยจะสามารถหากินกับอัลบั้มนั้นด้วยการไลฟ์เพอร์ฟอร์มได้เลยสมมติว่าโคเพย์ออกอัลบั้มใหม่ปั๊บเขาจะมีทัวร์เขาเลยซึ่งเพลงใหม่จะดังไม่ดังดังเพลงเดียวดังสองเพลงเขาหากินได้ด้วยการมีทัวร์ในขณะที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆในตลาดก็คือเรายังไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีอีเวนต์ที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตเยอะจนเกินไปมันทำให้มีคนที่สามารถไม่ดูอันนี้ไปดูอันนั้นได้ในราคาที่แทบจะฟรีหรือว่าแทบจะ2ฝาของเครื่องดื่มบวกกันเงินอีก40บาทถึงก็ดูได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้วงมันจะมีพื้นที่มีแฟนตัวจริงที่เขามาได้ดูของจริงๆได้ดูความตั้งใจของวงจริงๆโปรดักชันที่รับกับโจทย์วงจริงๆเพราะว่าพี่เองด้วยตัวเองก็เหมือนกันว่าเราดีไซน์คอนเสิร์ตนึงมันน่าเสียดายนะเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากเลยกำลังจะฟินเลยอ้าวจบแล้วแต่ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเราสึกคุ้มไงโหทำแทบตายเล่นอีกฝรั่งเนี่ยที่เป็นกำไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำครั้งเดียวมันซ้อมแล้วซ้อมเล่ามันปิดสตูซ้อมมันทำไฟแล้วทำไฟเล่าเช็คเรียบร้อยแล้วมันทัวโลก100ประเทศเล่นเหมือนเดิมเราควรทำอะไรให้ได้อย่างนั้นแล้วเราถึงจะพัฒนาเวลาคนชอบมาถามว่าของเราสู้ฝรั่งได้ไหมจะไปสู้ได้ยังไงเราทำกันเสร็จเนี่ยเราลื้อถากทิ้งเลยของเราที่แบบไม่ดีว่ะเลิกแล้วจบพอดีเลยต้องไปแก้กันคอนเสิร์ตหน้าโน่นอีกไม่รู้5ปีจำไม่ได้ละเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำโมเดลนี้ได้เมื่อไหร่พี่ว่าวงการของการทำไลฟ์เพอร์ฟอร์มของแบบคอนเสิร์ตก็จะพัฒนาขึ้นอีก

เราคิดว่าเราชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าเราชอบนะไม่ต้องลังเลคิดว่าเออเราคงชอบนี้แหละแล้วทำมันเลยถ้าอยากจะทำด้านนี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนะทำเลยแล้วพอคุณทำไปเนี่ยคุณจะรู้เองแหละว่าคุณชอบมันเปล่าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็เราจะชอบมันไหมนะมันไม่ทางจะรู้เลยเพราะว่าของจริงมันคือของจริงจินตนาการคือจินตนาการดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าใครที่อยากทำงานด้านนี้เข้ามาเลยอยากจะให้ทำเยอะๆด้วยซ้ำเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แสดงว่างานออกแบบมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งมีการพัฒนางานเห็นงานเขาดีแล้วก็มาทำเห็นงานคนนั้นไม่ดีเราไม่ทำมันจะเห็นการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันไม่มีใครทำอะไรมาก่อนทั้งนั้น

น่ะพี่ไม่ได้จบด้านนี้มาพี่เรียนหนังสือในวงการนี้จากพี่ชอดจากพี่บอยทะกลพี่บอยโกศิยพงศ์พี่เต็ดยุทธนาพี่เรียนหนังสือจากช่างไฟชื่อพี่ซันชื่อพี่เมาพี่เรียนจากคนทำกราฟิกเยอะแยะดักยูนิตซึ่งเขาไม่เคยสอนพี่หรอกเราดูเขาเราก็อ๋อทำความเข้าใจกับงานเขาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เรียนหนังสือกับการทำงาน

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดนฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยยะ
0: ฮึ่ยฮะโอ้ยย้ายลูกเซิร์ฟหาฝน
1: ทำอะไรได้ฮะเทนนิสเขาเซิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: หายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิพลังพลางตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้
0: เฮ้ยหมอพริกไทย
1: น้อยชะน้อยแกชะแกคิดว่าชะคิดว่าชะ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วย
1: โอ้ยหน่อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
3: ้โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อย

0: เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีกเฮ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ย
1: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
2: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
0: น้อยเล่นโซกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
2: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความรอแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
0: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะกิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวนเย้
3: เ
2: ฮ้ยไม่ถูกจะตาวซะเลยวิ่น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได
3: ้เอาเลยงั้นต้องลองพิสูจน์กันดูแล้วล่ะว่าอัจฉริยะกับคนมุ่งมั่นใครจะเจ๋งกว่ากัน
2: ไม่มีทางเพราะฉันนี่แหละเก่งที่สุด
0: ไอ้กันได้เลยพ่อครัวย่อมไม่กลัวไฟ
4: เย้
2: ไม่จริงฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องเก่งที่สุด
5: นี่พวกกล้าทุกคนตอนนี้พวกกล้าแห่งลอสแลนด์กำลังเสียสมาธิแล้วรีบลงมือเถอะ
6: แต่เหมือนจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะครับ
5: พลังของจินตนาการจะกล้าแกร่งได้ต้องใช้สมาธิสูงรีบอาศัยจังหวะนี้ล่ะหยุดพลังแห่งความชั่วเลยชิงหนังสือนิทานแห่งลอสแลนด์มาให้ได้ถ้าไม่มีหนังสือนิทานผู้กล้าก็จะใช้พลังแห่งจินตนาการไม่ได
4: ้ครับ
2: ไปเล่นรุมเหรอไปฉันไม่ได้หรอก
6: ไม่รอดแน
2: ่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พวกนายเก่งไปกว่าฉันหรอก
0: พวกเราไม่ได้อยากเก่งไปกว่านายหรอกนะ
3: แต่ขอโทษทีที่เราก็ยอมให้นายชนะไม่ได้เหมือนกัน
2: ฉันจะเอาชนะพวกนายด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดนี่ละฉันจะเผาพวกนายให้เป็นจุด
1: จังหวะนี้แหละ
3: ความหมัก
6: ได้แล้วเห็นแล้วพวกเรา
3: ยาต้นกล้าอันตราย
7: โธ่ไม่นายคุณต้นกล้าครับ
8: ไม
3: ่ไม่เขาไม่เป็นไรฉันรู้สึกได้ดูนั่นสิ
8: ฮะ
4: ต้นกล้า
0: ไหวไหมพี่กล้าลอสแลนด
7: ์ทำไมพวกนายถึงชนะฉันได้ในเมื่อฉันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
0: แค่พลังไม่ช่วยให้ใครยิ่งใหญ่ได้หรอกคุณค่าอันดีงามจากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น

0: ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยิ่งใหญ
1: ่ลูกรู้ไหมมีหมู่บ้านกันดารแห่งหนึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่นะทำให้ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมากเพื่อจะไปถึงตัวเมืองได้ต่อมามีคนคนหนึ่งไปช่วยจัดการให้มีการขุดภูเขาลูกนั้นให้กลายเป็นถนนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยละ
2: โอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งหน้าดูนะครับถึงทำให้มีการขุดภูเขานั้นได้อะ
1: คนเก่งคนร่ำรวยนั้นมีมากมายนะลูกแต่คนที่มีหัวใจที่ดีงามและยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได
2: ้ผมอยากเป็นคนเก่งและยิ่งใหญ่แบบนั้นบ้างจังอ่ะคนเก่งและยิ่งใหญ่
3: พลังความชั่วร้ายที่ปราดแห่งเงาครอบงำเจ้าอยู่ถูกทำลายลงแล้วด้วยความดีที่เริ่มพอโตขึ้นในใจของเจ้ายินดีด้วยนะผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ไม่ใช่สิผู้กล้าที่แท้จริง
4: แล้วนายชื่ออะไรล่ะผู้กล้าที่แท้จริง
2: ฉันชื่อเก่ง
5: ใช้ความเก่งของเธอมาต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยกันเถอะนะ
6: หมดเวลาซึ่งกันแล้วล่ะ
2: ราดแห่งเงา

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไม่เมอมาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไวส์แลนด์นี่น่ากลัวกว่าลอสแลนด์อีกนะเนี่ย
0: ไม่จริง
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฮะเฮ้ย
1: โอ้นั่นมันอะไรอ่ะ
3: ปราณแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่ว

0: ร้ายอะไรอีกกันนะ
1: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
2: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
0: จอมปีศาจ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไป

ทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้

ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของส้อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนดีพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบ๊ทไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่สองคัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่สามสีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคเอฮิโบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะข้างในต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY นิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆ อยากทำกันไหมคะ ที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัด

กาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจับตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบ๊ทจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือน

กันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้ที่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกิน

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์คนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวน

เล็กๆทำไรต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset been shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งนึงอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรละครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันนึงเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักประปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่าง

ก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ102ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานยุควันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกรมวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกรมวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตร

กลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็ก

0: ืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ 2. เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากการเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากการเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากการเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากการเกษตรเนี่ยยังบูมเยอะ
1: ในการเรียนนะคะในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แผ่น1แผ่น2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวจะทําไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะโอ้โหอ่านอยู่เป็นเดือนนะโหหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทําให้ได้แล้วเราก็จะทําได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้

0: จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
2: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักษกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล

0: รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้กันมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิปักษ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบุคลิก
1: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมันมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ีกติกาใช
1: ่แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราต้องปรับนะ
1: ค
0: ะ
1: แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับเพราะว่า
2: เราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: ดีครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญนั่งค่ะอ้าวนัมเบอร์2น้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
4: ฉะฉะฉะ
5: น้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
4: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
5: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่สะทกสะท้าน
0: เชิญครับ
7: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
4: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อังเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหม
7: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิไทยอนสลังไทยอนไทยอนเชิญนางค้าตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
8: ใช่
5: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับ
4: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง

0: ับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตบมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเดี๋ยวให้บางบอลคร
2: ับ ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเดี๋ยวประมือนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคต่อมือให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
4: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอเชิญมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 พิงกี้พลอยชมพูนะ
5: ล่าเริงขึ้นแล้ว
6: กล้า
5: ค่ะสำหรับ
6: ล
5: ู
6: ก
5: ป
6: ลาค่ะลูกปลาคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่

0: จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
1: อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
1: เคยขี่บ่อยไหมครับ
0: ไม่เคยค่ะ
1: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่ๆจะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
3: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
1: โอเคขอเสียงปรบมือให้พี่ๆหน่อยค่ะ
0: ไม่
1: ข
0: าแล้ว
1: เอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
4: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
1: ว่าน่ารัก
4: ว่า
1: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
0: หนูได้เรียนรู้
5: หน้าแดงเลยนะคะ
6: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
7: ผมได้รู้เรื่องเพื่อน3คน
1: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
8: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
6: ะ
8: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
6: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
8: มี
6: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
8: ะ
6: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
9: ใช
6: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
8: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเรา

0: เปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
1: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
0: ค
1: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
0: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
1: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
0: ะ
1: นั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
0: ์
1: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
0: ะ
1: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
0: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
0: ค
2: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
0: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
1: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
0: ค้
1: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิ่งปองได้2เดือน
1: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่
0: อ
1: นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันอ่
0: ะ
1: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
0: เปลี่ยนไปได้ไหม
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
0: จัดให้
2: พ่อน่าจะเป็น
1: เพราะเงื่อนไข

0: ที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
1: น้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
2: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
0: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
2: คุ
0: ณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยปฐมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
2: ทำจริงๆ
0: ใช่ลงมือทำจริง
2: เลย
0: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
2: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
2: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
2: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยา

0: ยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การดื่มน้ำน้อยจะดูขำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
2: แปด
1: แ
2: ก้ว
1: แปดแก้ว
0: มันจะแปดแก้ว
1: หรือว่าเราต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: น
0: ี่
2: จ
0: ั
2: ดไปเลย
1: ถุงชาสามารถลดถึงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอะไรอ่ะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช่ย่อยเลยพร้อมไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนบวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงแต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลาสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
2: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆอย่างเงี้ยก็คือจัดตาคล้ำมาเลย
1: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมากๆแค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
0: ้
1: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
0: ขาดน้ำก็มีส่วน
1: ขาดน้ำอะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
0: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากเบ้าตาว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่
2: า
0: อันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูขำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยคนดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
2: ได้
1: เร
2: ีย
1: นมา
2: แปด
1: แปด
0: มันจะแปดแก้ว
1: หรือว่าเราต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
0: ได้ครับ
1: ยิ่งดื่ม
0: ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
1: เหมือนปอดบวมอะไร
0: เดี๋ยวน้ำข้าง
1: น้ำจะข้างปอดแล้วเหมือนมีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เราเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาคล้ำนั่นเอง
2: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี่ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
0: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
2: โรคผิวหนัง
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะครับ
2: โอเค
0: เอาเป็นว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็น ที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็นโครงสร้างของเขาอะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
2: ครับ
0: ดูตาดำอะเออตาดำอะเป็นตั้งแต่เด็กอะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอะซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคำ้ำๆแตกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
2: โอเคงั้นเราแก้กันที่เงา
0: ต้องเป็นคนๆ
2: โอเค
1: ก่อนแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซีลเลอร
2: ์คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่าง
1: ไปก่อนพวกเราแต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
2: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
0: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
2: คันตา
0: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำเหมือนเราเป็นสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
2: ก็คือ
0: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำเข้าไปช้ำบวกดำเข้าไปอีกดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
1: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภายนอกละจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
2: ขยี้อีก
1: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
0: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา
2: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
0: ก็รักษาภูมิแพ
2: ้ก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับ
1: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาคล้ำ
0: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
1: ะ
0: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
2: อ
0: ่ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
2: ไปเรื่อยๆมันก็ดำใช่ไหมครับ
0: เซฟเดิมจริงๆไม่ได้เป็นที่รอบตานะเซฟเดิมจะเป็นข้างจมูกหรือว่าที่คิ้วและหน้าผากแต่จะไม่เป็นที่เปลือกตาครับ
1: ล่ะก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้แก้ไขถูกอย่าเป็นเลยดีกว่านะคะภูมิแพ้อาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ใจอ่ะว่ากันอีกเรื่องนะจ๊ะ
2: ก็คือแพ้ชนะไปเลย
1: ร้อน
2: หน้าร้อนแหละร
1: ้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาร์กใต้ตาหรืออายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆหรือคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
2: เติมน้ำ
0: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่จากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอ่ะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
1: พวกวิตามินซี
0: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาคล้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์เพราะคุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
2: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ย
1: อัน
2: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติอ
1: ะ
0: เช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหวำเข้าไปอะเริ่มคลำแล้วคนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุด
1: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอพูดอะไรเราก็ทำตาม
0: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณพร่องคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
1: เลยก็คือเป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคุณเคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่าง
1: ส่วนใหญ่เ จาก
0: เป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้ที่ตัวโรคครับ
2: ครับผมแล้วอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมแบบบางทีแบบว่าอย่างผู้หญิงเนาะถ้าแบบอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของฝ้าที่เป็นแบบเม็ดสีอะไร
0: ครับ
2: แบบส่งผลต่อความดำฝ่อใต้ตาได้ไหมฮะ
0: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูคล้ำน่ะมันมีอยู่แล
2: ้
0: วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตามันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
2: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างแม่ผมเองก็จะแบบว่ารู้สึกตาดำก็เลยแบบจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
0: ครับ
2: อันนี้
0: ช่วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรไงถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
2: ก็ต้องไปเช็ค
0: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
2: ชุ่มชื้น
0: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
1: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
0: ครับ
2: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
0: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวคุณผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมี

0: ใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่ายดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแหละวันนี
2: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแอดวานซ์กันนั้น
1: ถ้าทั้งนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวาแต่แตงกวาก็หายากนะพ
2: ี่แต่แตงกวาหาง่ายมาก
1: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างนี้
2: เราชอบตาแตงกวาลูกเล็กหรอ
1: นี
2: ่ชอบฉันมีแตงกวาลูกใหญ่ใหญ่แตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
1: ครับ
2: แล้วไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะชุ่มชื้นด้วย
1: ชุ่มชื้นด้วย
0: คนที่เขาพูดเรื่องอะไรกัน
1: หน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
2: ให้ปิดแอร์หรือเปล่า
1: ครับผมแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศล่ะครับใช้ได้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นอะ
2: ระหว่างการกินกับการโปะตาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
0: กินหมายถึงกิน
2: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไอ้ผมว่าได้ทั้งคู่นะ
2: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได
1: ้แต่คนเราแปลกนะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
2: ใช่
0: ครับ
1: เออเน
2: า
1: ะ
2: เอาตรงหนูอะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวบอบบางนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: เอาทีละอย่าง
2: ได้ค่ะ
0: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบนี้ตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
1: ก็มีการปนกัน
0: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
1: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
0: ใช่
2: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
0: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท้องแขนตัวเองก่อนเอ้ยใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
2: ก็ได้ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณที่เป็นแบบ
0: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
1: แล้วผิวหนังนะครับส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดหรือเปล่าอันนี้คือแบบ
0: ใต้ตาเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบาง
1: อ๋อ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติว่าคุณมีผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ม่วงง่ายอ่ะ
1: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
0: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
0: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่แบบอยากจะใต้ตาแบบเต็มขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยค้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
0: เสี่ยงน้อยครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ่ะดังนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
2: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
0: เป็นความรู้สึกว่าตรงนี้จะเข้าตาหรือเปล่
2: า
1: อ๋อเรามโนไปเอง
2: เคยไหมครับพลาสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวกับใต้ตา
1: เคยครับล่าสุดก็ทำอยู่ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
1: ใช่ก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนที่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คุณมองเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นจุดที่ยอดทิศในการฉีดเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้นนะ
2: แล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอ่ะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
0: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
2: ์โอเค
1: โอเค
2: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะ

0: ีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้ใต้ตาคล้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพลาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตาไหมคะ
1: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
0: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
1: ถุงชา
0: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
1: ไม่เคยได้ยินพี่
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่
0: พี่เป็นใคร
1: ไม่แต่ว่า
0: เคยได้ยินชารุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดซ์แอนตี้ออกซิเดชันหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่เอาร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คือเอาประคบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการรวมของใต้ตาไหมคะอาจารย์หมอ
2: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรแล้วนึกถึงอันนี้ผู้หญิงอะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
0: ตุ
2: งลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ
0: ะ
2: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำโดยวิธีอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นน่ะขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างในเบ้าตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
0: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
2: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
0: นิ่มตัวลง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะเนี่ยถ้ากลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่อยากไปถึงขั้นแบบผ่าตัดอะไรเงี้ยบางคนกลัวเราจะเริ่มดูแลตัวเองไงเพราะผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเซรั่มมีทั้งเป็นเนื้อครีมอาจารย์หมอจะแนะนำยังไงดีคะ
2: โอเคถ้าในคนที่เป็นวัยกลางคนยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องทำให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแรงที่สุดอะอย่าไปกวนมันนะแน่นอนถ้าคุณไปขยี้ตาบ่อยคุณก็มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามที่จะไปทำอะไรกับมันโดยเกินความจำเป็นอะบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
1: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
2: ครับ
1: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดเนี่ยครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคำว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและเราก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทำยังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
0: ้
2: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่างที่ยิงเข้าไปเพื่อทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
0: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
2: ไม่เห็นไม่ครับผม
1: แล้วอย่างนี้ผมถามนี่แง่ของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2: ครับ
1: คือผมเคยแบบไปนวดแบบสปาอะไรครับก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
2: ครับ
1: ที่เป็นแบบแช่น้ำแข็งด้วยแล้วแบบประคบตาแล้วแบบอยากจะซื้อกลับบ้านเลยอันนี้ช่วยเลย
2: รู้สึกเย็นใช่ป่ะ
1: ใช่
2: ผมว่ามันช่วยเรื่องความสบาย
1: อ้าว
2: แล้วก็ความเย็นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหดตัวถ้าคนที่มีรอยดำ
1: ครับ
2: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้ก็สดตัวเลย
1: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
2: ใช
0: ่งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
2: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัว
0: ค่ะ
2: แล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
0: ทำให้สบาย
2: ทำให้สบายใจ
0: สบายใจ
2: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
1: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
2: ครับ
0: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
2: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ครับอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
2: ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดู

0: และจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะ
1: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะฮะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นถ้าเป็นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
0: นี่นะคะอาจารย์หมอก็ได้แนะนำให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครงซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ม
1: ัน
0: อยู่ที่สาเหตุนะใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

กครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกัน

0: ว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบกับอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทําชําเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทําให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่มั้ยฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างนี้นะครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ ลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบานพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่ มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอ

0: ก็จะไม่จับอบัญโยไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างงี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้

หนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมปรับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้วันนี้เรามีอาจารย์หมอ2ท่านอยู่ในรายการกับเรา1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านยังคงตามเรื่องโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้ตัวเลขอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ก็สงสัยกันใหญ่เลยติดเชื้อยังไงฉีดยาได้ไหมนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์สองท่านมานี่เข้ากันได้ดีมากนะคะ คืออาจารย์หมอแจ็คก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะวัคซีนเนี่ยทำได้นะคะแล้วในผู้ใหญ่หลายคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ก็กังวลใจเนาะโรคต่างๆทั่วไปก็อาจารย์หมอเอิง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้คำแนะนำได้รายการสดนะคะคุณผู้ชมสดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสำหรับการเข้าไปถามเองในแฟนเพ

0: รามาชาแนลนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านน่ารักมากแชร์รายการให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การรับชมรายการการเข้าถึงการใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้กระจายกันได้ทั่วถึงไม่เพียงแค่ในประเทศแต่ในต่างประเทศก็มีคุณผู้ชมถามคำถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำถามที่จะถามไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยค่ะข้อมูลที่อยากได้ประกอบไปด้วยนะคะตามนี้เลยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นยังไงเล่าซีไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเล่าได้เท่าที่จะเล่าได้ละเอียดได้ยิ่งดีนะคะแล้วแพ้ยามีไหมแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เริ่มมีหลายคนนะคะเริ่มแชร์รายการแล้วแต่ว่าระหว่างรอคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะมีคำถามเก็บตกนะคะเรื่องโควิดนะคะโอ้โควิดนี่ตอนนี้ดังมากนะอาจารย์แจ็ควันนี้อาจารย์แจ็คอาจจะทำงานหนักหน่อย
1: ค่ะอาจารย์สู้ๆนะคะ
0: ใช่สู้ๆนี่แล้วคุณผู้ชมชมอยู่บอกว่าอุ้ยทำไมคุณหมอไม่แบบไม่ป้องกันตัวเองคุณผู้ชมขานี่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ในห้องกระจกนะคะคุณผู้ชม
2: เราแยกกัน
0: โดยแบบสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะนี่เป็นการรักษาระยะห่างในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมก็ควรต้องทำนะคะอ่ะคุณธงชัยอายุ46ปีน้ำหนัก67สูง169นะคะคุณธงชัยถามมาอย่างนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าบังเอิญโดนผู้ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้านะคะบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือกลั้นหายใจแล้วรีบเอาเจลแอลกอฮอล์ทาหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว คือหลายคนเนี่ยจะ คือกังวลใจเนาะอาจารย์เราไม่รู้จะทำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์แจ็คขา
3: ครับคืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที
0: ่เรียกว่า
3: ฉุกเฉินแล้วก็ถือว่าเสี่ยงมากเนื่องจากว่าเราทราบกันว่าถ้าแบบมีคนที่เป็นโควิดเนี่ยมาไอจามใส่เราเนี่ยโอกาสมีโอกาสติดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาทาล้างหน้านะครับแนะนำว่าน่าจะต้องหากระดาษหรือผ้าเนี่ยเช็ด
0: ไม่ถือว่าซับ
3: ซับหน้าใช่ครับแล้วก็พยายามล้างหน้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดเชื้อที่น่าจะติดมากับเรื่องของละอองเสมหะต่างๆเนี่ยออกไปโดยพยายามไม่ให้มือหรืออะไรของเราเนี่ยเปื้อนมากรีบไปล้างหน้า
2: แล้วก็ล้างมือด้วย
3: ล้างมือด้วยใช่นะคร
2: ับ ใช้สบู่ล้างหน้าดีไหมคะอาจารย
3: ์แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำล้างด้วยสบู่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าไม่น่าจะเอาแอลกอฮอล์เจลมาเช็ดไม่ใบนะ
3: ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะมีการระคายเคืองอะไรนี้ได้ค่ะ
0: ทีนี้คนที่โดนคนที่ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้าเนี่ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็น
3: ครับ
0: อย่างเงี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนต้องหลังจากล้างหน้าอะไรเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำตัวยังไงคะจันแจ็ค
3: คือโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลกันนะครับก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือมีโอกาสเป็นมากเลยก็คือคนที่อยู่ในที่ปิดที่เดียวกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็คุยกันเกินประมาณ5นาทีอันนี้คร่าวๆนะครับคืออันนี้เป็นลักษณะเซตติ้งซึ่งเจอบ่อยมากอยู่ในที่ปิดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอันนี้
0: เราก็จะเห็นตามร้านอาหารที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ติดสถานบันเทิงเพราะว่าแน่นอนแบบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะอาจารย์เราก็คุยกัน
3: แล้วก็ในบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเจอถ้าคนใดคนนึงในบ้านเป็นเนี่ยที่เหลือมักจะเป็นหมดหรือว่านั่งมาในรถคันเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะที่คลาสสิกมากของตอนนี้คนนี้คนนี้โดนจามใส่หน้าเนี่ย
2: แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าใส่หน้ากากอยู่ไหมสถานที่ที่จามใส่คือที่ไหน
3: ใช่ครับแต่ถ้าเดาเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะอยู่ใกล้กัน
0: นั่งคุยกัน
3: ใช่น่าจะนั่งคุยกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคนนี้แน่นอนเลยว่าต้องกักตัวนะครับต้องกักตัวเลยเนื่องจากว่ามีโอกาสเป็นสูงมาก
2: ก็เริ่มกักตัวเองเลยอย่างน้อยสัก14วัน
3: ประมาณ14วันก็ลองดูว่าจะมีอาการไหมหรือว่าบางส่วนจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไร
2: แล้วจำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะได้รับเชื้อมาจากคนที่ไอจามใส่หน้าฉันหรือยัง
0: คนถามอย่างที่อาจารย์เอิงบ่อยมากเลยบางคนบอกหุ้ยตายแล้วฉันไปที่นั่นมามีคนติดโควิดด้วยเดี๋ยวนี้ทำ ไลน์มันกระจายเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบแจ้งทำลายเขาอุ้ยตายแล้วที่นั่นมีคนติดโควิดก็รีบไปเลยโรงพยาบาลบางคนไม่สบายใจไปตรวจเองก็มีอาจารย์จริงๆแล้วการไปตรวจโควิดมันควรจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ยังไง
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีระยะฟักตัวจริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่2วันถึง14วันไม่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะให้กักสิบสี่วันแต่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5วันเพราะฉะนั้นทุกคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าถ้าไปแล้วอยากจะตรวจเราเจออย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณ5วัน
0: 5วันนะคะแต่ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้น
3: ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้นก็คือเราน่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่ระยะฟักตัวเนี่ยมันสั้นหน่อยก็ไปก่อนได้ใช่แต่โดยทั่วไปถ้ายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5วันเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุ้มหน่อยคุ้มเข้าไปตรวจนะเพราะราคาก็มีราคาแพงแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือไปเร็วก็ยังไม่ตรวจ
3: ใช่ไปเร็ว
2: ยังไม่เจอเชื้อทั้งที่เราอาจจะได้รับเชื้อ
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยคุณหมอด้วยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าคุณหมอทางด้านของโรคติดเชื้อทำงานหนักกันมากนะคะต้องตรวจหาเชื้อกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจเชื้อรอสัก5วันหรือว่าถ้ามีอาการแล้วก็ไปตรวจอันนี้นะคะจะช่วยในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีคำถามรีบถามเพราะว่าวันนี้แอบเก็บตัวอาจารย์ทั้งสองไว้1ชั่วโมงเต็มนะคะนี่คือรายการสดไม่เทปไม่แห้งคุณผู้ชมถามมามีคำตอบได้หมดทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วไปที่คำถามของคุณแอมนะคะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณหมอที่รักษาเนี่ยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พอลงทะเบียนจองในไลน์หมอพร้อมตอนเลือกเงื่อนไขเนี่ยพบว่าไม่แนะนำให้ฉีดเพราะว่ากินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ทำการจองไม่ได้จึงไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะทางรามาเนี่ยมีบริการฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่คะ
3: ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เสี่ยง คือหมายถึงว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะเป็นลักษณะของโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ทานยากดภูมิเนี่ยเราคงที่อยากที่จะได้วัคซีนคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนึงตรงที่ว่าเวลาวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยการ approve ได้รับการจดทะเบียนให้ฉีดเนี่ยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการศึกษาในคนปกติ
0: ไม่ใช่คนที่
3: ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปัญหามันคือว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะไม่ค่อยขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะฉีดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยการศึกษาที่จะเอาไว้ยื่นเพื่อขอการ approve หรือเพื่อการจดทะเบียนในการใช้เนี่ยมันจะทำในคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างเช่นตัว Sinovac เนี่ยก็คือจะศึกษาในคนอายุ18ปีถึง59ปีซึ่งเป็นคนภูมิปกติ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตอนนี้เขาก็เลยแนะนำให้ฉีดในคนที่ภูมิกันปกติก่อนส่วนภูมิกันบกพร่องเนี่ยตอนนี้มันก็เลยถูกเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ที่มีการศึกษามาก่อนคราวนี้ถามว่าโดยทั่วไปวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายโดยหลักการแล้วเนี่ยฉีดได้เพราะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
3: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือฉีดไปแล้วภูมิมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ากินยากดภูมิเพราะฉะนั้น
2: ให้รอก่อนได้ไหมคะอาจารย์คงได้ฉีดแน
3: ่ใช่น่าจะได้ฉีดแน่ครับใช่คือคิดว่าได้ฉีดแน่แต่ว่าโดยทั่วไปก็คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะต้องฉีดมากกว่า2เข็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฉีด2เข็มอาจจะภูมิขึ้นไม่เท่ากับคนปกติอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสามารถฉีดได้
0: ค่ะนะคะส่วนรามาจะฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่อันเนี้ยเท่าที่ทราบยังมันอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
2: มันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะอนุมัติวัคซีนมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมฉีดเมื่อนั้นคือคนเรารอพร้อมจะฉีดให้อยู่แล้ว
3: ผมว่าอย่างน
2: ั้นแต่ยังไม่มีวัคซีนลงมาถึง
3: คือถ้ามีก็จัดสรรแน่นอน
2: เลยแน่นอน
0: เดี๋ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะวันนี้มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนเยอะวันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้เนี่ยมีทั้งเรื่องของในโรคผู้สูงวัยความดันเบาหวานไขมัน ตับไตไส้พุงเลยก็ถามได้ถ้าจะถามนะคะถามได้หมดแล้วก็โรคติดเชื้ออาจารย์หมอแจ๊กก็ถามได้นะคะทั้งโควิดไข้หวัดยงหวัดใหญ่นะคะงูสวงเลยถามได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ02-354-71

0: 05ส่วนวันนี้ในแฟนเพจคุณผู้ชมแชร์รายการกันเยอะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือการให้อีกหนึ่งวิธีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี่คือรายการที่ทำให้โรงพยาบาลอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้หมอด้วยนะคะมีคำถามนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105คำถามจากคุณบุญรักษาอายุ54ปีนะคะคุณบุญรักษาบอกว่าปกติจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเดือนเมษายนนะคะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหรือคือจะควรจะฉีดเลยไหมหรือว่าควรจะเว้นระยะกันไปก่อนวัคซีน2ตัวนี้คุณจะห่างกันแค่ไหนยังไงคะจันแจ็ค
1: ครับคือจริงสามารถคือจริงๆฉีดได้เลยคือตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือฉีดได้เลยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าน่าจะห่างกันสักประมาณเดือนนึงแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าถ้ามันโควิดระบาดหนักเนี่ย2อาทิตย์ก็ฉีดได้ครับคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วสามารถฉีดใกล้กันได้อาจจะมีนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าโดยถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ4อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันระบาดหนักมากแล้วกลัวมากเนี่ยก็สามารถสปีดขึ้นมาเป็นฉีดใกล้กันประมาณ2อาทิตย์พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือตอนนี้ฉีดเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะประมาณเดือนนึงพอดีนะคะ
0: ก็ได้รอบพอดีนะดังนั้นคุณบุญรักษาถ้าจะฉีดได้เลยนะคะตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตอนนี
2: ้
1: ต
2: ัวของรอบใหม
1: ่ของรอบใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะค
2: ะแต่สงสัยอีกอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นวัคซีนปอดอักเสบอะค่ะคนไข้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนปอดอักเส
1: บ
2: แล้วถ้าเกิดว่าใกล้กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะ
1: โดยทั่วไปถ้าเรามองว่าปกติแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวัคซีนไม่ใช่เชื้อเป็น คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยสามารถฉีดด้วยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดห่างกันก็ได้คือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีว่าเอาโควิดไปฉีดคู่กับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะฉีดได้ครับ
0: มาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลวันนี้คือเรื่องโควิดนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเลื่อนด้วยแต่ว่าความกังวลใจคือตอนนี้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันมีอาการข้างเคียงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดี
2: คือคนไข้เป็นโรค
0: ลิ้นหัวใจรั่ว
2: แล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการของหัวใจล้มเหลวถึงได้มีน้ำเกินในร่างกายการได้รับยาฟูโรเซมายก็คือเพื่อขับไอตัวน้ำและเกลือที่เกินนี้ออกนะคะซึ่งไอผิวแห้งตัวแล้วก็ตัวเหี่ยวเนี่ยอันนี้เป็น

0: ผื่นคันมันน่าจะกระจายทั่วๆแต่ถ้าผื่นคันเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่เช่นบางคนคันอยู่ในร่มผ้ามันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราได้ไหมเป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าผื่นคันนั้นอาจจะเป็นผื่นแพ้อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยาน
1: ะ
0: คะหมอว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าผื่นต้องดูอาการอีกท
1: ีบอกว่ามีตามัวด้วยเวียนหัวด้วยมันเป็นผลข้างเคียง
0: มันอาจจะเป็นได้ในแง่ว่าพอน้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนเราปัสสาวะออกไปเยอะๆอะค่ะอาการหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบ
2: เหมือนความดันเพราะว่าน้ำมันลดลงความดันตกลูกนิดๆอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วเราลุกขึ้นยืนบางทีมันเหมือนหน้ามืดนะคะนะคะเพราะอยู่ดีๆน้ำที่เกินเนี่ยมันปุ๊บปั๊บขับออกกลายไปเป็นปัสสาวะแล้วขับออกเยอะด้วย
1: ค่ะอันนี้พอเห็นเรื่องผิวแห้งเราไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าเราลองทาครีมทาโลชั่นช่วยมันจะช่วยให้แบบผื่นคันอะไรเงี้ยไม่มีด้วย
0: ก็อาจจะเป็นไปได
2: ้
0: เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือคันเพราะว่าผิวแห้งก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องแพ้ยาอะไร
1: ค่ะนะคะยังไงคุณโป่งลองดูว่าเออมีอาการแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ลองหาโลชั่นมาทาดูแต่ว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยคือเป็นผลของการที่น้ำในร่างกายเราออกนะคะมาที่คำถามจากคุณแม่คำถามนี้ก็ฮิตมากอาจารย์ช่วงนี้นะถ้าเราไปตามร้านขายยาที่เป็นร้านแบบที่มีเภสัชอยู
0: ่
1: ที่ขายดีคือฟ้าทะลายโจรอาจารย์แล้วคำถามนี้มีมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันอยากจะทานแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก่อนอื่นเลยก่อนจะไปที่คำถามนี้ถามว่ามีคนถามว่าการทานฟ้าทะลายโจรมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมคะอาจารย์ยากเหมือนกันนะคำถามเนี่ย
0: จริงๆถ้าเกิดฟังเมื่อกี้อาจารย์สุรศักดิ์ในช่วงก่อนอาจารย์เพิ่งพูดไปเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่องฟ้าทลายโจรกับโรคไตอ
1: าจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ชมไม่ได้
0: นะคะหลายคนอาจจะพลาดที่ไม่ได้ฟังในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีงานวิจัยแต่เป็นระดับทำในห้องแลบว่าเอาฟ้าทลายโจรกับกระชาย
1: กระชายขาว
0: ไพรไทยนี่แหละมาทำในห้องแลบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดแต่ว่าในหลอดทดลองได้ไหมก็พบว่ามันอาจจะยับยั้งได้บ้างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นว่ามนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกับโควิดไหมยังไม่มีงานวิจัยตรงนั้น
1: คือเป็นหลอดที่อยู่ในห้องทดลองในแลบ
0: ทำให้เชื้อมันอาจจะอิดออดไม่กล้าเพิ่มจำนวนได้นิดหน่อยแค่นั้นค่
1: ะ
0: จะถามถึงขั้นว่าโอ้โหมนุษย์ทานไปรักษาได้ป้องกันได้อันนั้นคือเราคิดเกินงานวิจัยไปแล้วนะคะ
1: ทีนี้แหละเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อความสบายใจอ่ะไม่รู้ว่ามันได้ป่ะแต่แบบอยากทานคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะอาจารย
0: ์
1: มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คืออาจารย์เขากลัวแค่เรื่องไต
1: มันจะไปมีสะสมอยู่ในไต
0: ใช่เพราะว่าตับกับไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษของร่างกายเรานะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้เราจะบอกอ้าวสมุนไพรมันเป็นสารพิษได้ยังไงคือมันก็มีสารเคมีออกฤทธิ์เหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะมีผลกับร่างกายได้ยังไงเนา
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราทานมากไปน้อยไปยังไงเพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่าค่าไหนถึงเหมาะสมด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตเหลือรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นของเสียจากข้างกลายเป็นว่าไตอาจจะทำงานแย่ลงก็ได้หรือว่ามีโรคไตอยู่เดิมกลายของเสียข้างเพราะว่าไตไม่สามารถกำจัดไอตัวสารเคมีออกฤทธิ์ในแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เพียงพออาจจะมีผลเสียได้อาจารย์เลยไม่แนะนำว่าไม่ควรทานสมุนไพรอะไรที่ใครเขาว่าดีนะคะช่วยเรื่องโควิดอะไรทั้งสิ้นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตจะเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ากลัวโควิดก็อย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
0: ในการป้องกัน
1: ตัวเองได้ดีอันนี้จะดีกว่าการหาอะไรเข้าไปอยู่ในร่างกายเน
0: าะเน้นการลงมือทำว
1: ่
0: าไม่ใช่แค่แบบหยิบเอาอะไรง่ายๆเข้าปากเนา
1: ะ
0: เช่นไอ้พื้นฐานเลยการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการสร้างสุขภาพดีอยู่แล้วสมมติเชื้อโควิดเกิดหลุดลอดมาที่เราโอกาสที่มันจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลงนะคะในระหว่างรอวัคซีนใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะที่023547105

0: านะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ83ปีแล้วน้ำหนัก40สูง150มีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียหัวใจเต้นน่าจะเต้นผิดจังหวะเนาะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะ 13.5 มิลลิกรัมต่ออาทิตย์เหมือนจะเป็นริดสีดวงยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญ10บาทโอ้โหแล้วก็ยืดได้หดได้ด้วยโผล่ค้างอยู่ข้างนอก2วันนะคะตอนนี้มีอาการเจ็บพอไปหาคุณหมอก้อนเนี่ยปรากฏว่ามันหุบเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอให้เบ่งออกมาเจอหัวประมาณ3หัวคุณหมอให้กินแฟตไฟเบอร์แต่ไปซื้อยามาเน็บเองนะคะยาชื่อนี้นะคะอาจารย์เน็บไป1คืนกินยาสมุนไพรด้วยเพชรสังฆาตเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนนี้กินไป6เม็ดแล้วคุณแม่มีอาการเจ็บคุณไปหาหมอหรือควรกินยาต่อไปเพราะว่ากลัวโควิด-19แล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วยาสมุนไพรเพชรสังฆาตมีผลต่อยาละลายลิ่มเลือดไหม
1: คือคาดว่าคนไข้คงต้องทานวอร์ฟารินอยู่แล้ววอร์ฟารินเนี่ยมันเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่มีผลข้างเคียงแม้กับยาด้วยการสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารที่รับประทานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะแบบเลือดออกมากอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะหยุดก่อนอันดับหนึ่งคือเพชรสังฆาตเนี่ยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลต
2: ่อตีการทำให้วอร์ฟารินมันสูง
1: หรือระดับยาสูงกลายเป็นมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยแล้วถ้าลิ้นสีดวงนั้นแตกขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้หมอว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าอ่ะยาเน็บอาจจะใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยทำยังไงให้คุณแม่ไม่ท้องผูกไม่ต้องเบ่งการรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะทำยังไงให้การขับถ่ายดีขึ้น
0: อาจารย์คะการทานไฟเบอร์มีข้อควรระวังไหมคะหลายคนบอกอุ้ยทานไฟเบอร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นขับถ่ายเลยจริงๆแล้วการทานไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์ที่ว่านี่น่าจะเป็นผงละลายน้ำ
0: เยอะ
1: ๆ
0: ไหมคะ
1: คือต้องดูด้วยว่าน้ำคุณดื่มพอไหมคือเราทานผงทางกะเข้าไปแต่ว่าน้ำเราขาด
0: ไฟเบอร์ที่กลายเป็นแน่นอยู่ในท้อง
1: ใช่มันเลยกลายเป็นแบบก้อนแข็งแทนค่ะอันนี้กลายเป็นผลเสียของการทานไฟเบอร์แทนถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอนะคะนอกจากไฟเบอร์ครบผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอาจจะทานเพิ่มน้ำต้องดื่มให้พอ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะลองแช่ก้น
0: แช่ก้นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็คือว่าใช้อ่างขณะที่ก้นคุณแม่สามารถแช่ได้ซึ่งคุณแม่รู้สึกจะรูปร่างเล็กนะไม่จำเป็นต้องใช้กะละมังใหญ
0: ่มันจะช่วยการแช่ก้นช่วยให
1: ้ให้อาการปวดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเกร็งของตรงหูรูดทวารหนักเนี่ยมันคลายตัวลง
0: ต้องเป็นน้ำอุ่นหรืออะไรไหมคะอาจารย์
1: แช่ก้นด้วยน้ำอุ่นประมาณสัก10นาทีนะคะเช้าเย็นในระหว่างนี้รอดูก่อนเนาะแล้วก็แก้เรื่องท้องผูกดูก่อนลองสังเกตอาการดูก่อนยังไม่ได้รีบว่าต้องรีบไปเอาหัวออกต้องรีบไปรัดต้องรีบไปผ่าตัดซึ่งอันนี้คือรอได้แต่ถ้าลิ้นสีดวงนั้นเกิดแตกเลือดไหลไม่หยุดนี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยรอไม่ได้เพราะคุณแม่ทานยาละลายริมเลือดอยู่เลือดโอกาสที่จะหยุดเองได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอ่ะมันยื่นค้างแล้วปวดมากดันยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ต้องรีบมาก่อนละมันอาจจะมีเกิดผลข้างเคียงของลิ้นสีดวงพวกลิ้นสีดวงพวกอุดตันหลอดเลือดดำในนั้นอุดตันทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาก่อนวันนัดค่ะ
0: ค่ะวันนี้หลากหลายคำถามนะคะมีคำถามจากคุณพนาพัฒน์เข้ามานะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้อยากจะบอกอาจารย์จังเลยว่ามีคนดูเยอะมากนะคะมีคนแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพนาพัฒน์ถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลีนนะคะฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะอาจารย์หมอแจ็คคะ
3: ครับ
0: ยาตัวนี้มันคือยาอะไรอาจารย์
3: คือมันคือยาฆ่าเชื้อครับเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฉีดได้ครับก็คือในวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของ
0: เพนิซิลิน
3: ก็คือฉีดได
0: ้ครับอะไรกังวลใจนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างป้าวีค่ะป้าวีอายุ72ปีแล้วน้ำหนัก45สูง158ป้าวีบอกว่าตรวจสุขภาพมานะคะค่า HGP ได้35มันคือค่าอะไรคะอาจารย์เอิงคะอันนี้ค่าตัวนี
1: ้อันนี้น่าจะเป็น HCT นะคะฮีมาโตคลิตหรือเปล่าคะคิดว่าคนรับสารอาจจะฟังไม่ชัดเจนน่าจะเป็น
0: เกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
1: ความเข้มข้น

0: เลือดฮีมาโตคริต35นะคะซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเกณฑ์ในผู้หญิงก็36
1: ค่ะแล้วก็บอกว่า
0: MCSC ก็คือขนาด
1: ของเม็ดเลือดเกล็ดเลือดปกติค่า pH ของปัสสาวะ 5.5 นะคะแล้วก็ SPGR
0: น่าจะเป็นความเข้มข้นของปัสสาวะ
1: 1ครั้งพอดีเอาอยากทราบว่าทำไมมันต่ำกว่าปกติเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วค่าปกติมันคือต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าถ้าค่าเกล็ดเลือดหรือค่าเม็ดเลือด
0: ก็คือความเข้มข้นของเลือดตามปกติก็น่าจะ36ในผู้หญิงค่ะ39ในผู้ชาย39ถึง40ในผู้ชายทีนี้คืออ่อนมานิดนึงทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
1: มีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่บ้างมีเลือดจางกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้จางอะไรมากไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหัวใจหรือว่าปอดอะไรนะคะส่วนเรื่องปัสสาวะว่าทำไมจางอันนี้จะต้องไปดูว่าดื่มน้ำเยอะไหมวันที่มาตรวจถ้าวันที่มาตรวจเนี่ยดื่มน้ำมากเลยความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยก็จะเจือจาง
1: ค่ะ
0: ค่ะแค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าดื่มปกติทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันต้องไปตรวจละเอียดอีกแล้วเนาะว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเกลือแร่ในเลือดเป็นยังไงบ้างก็จะมีกลุ่มที่ไตมันขับน้ำออกมาเยอะในปัสสาวะเนื่องจากฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรหมอว่าลองสังเกตการดูก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบมาหาสาเหตุหรือว่าแก้ตัวแรกของแลบที่ไม่ได้ผิดมากอะไรเหล่านี
1: ้ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณสมศักดิ์นะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วกินยาหายเองที่บ้านคือหมายความว่าอาการอาจจะไม่ได้หนักนะคะแล้วเหมือนเป็นหวัดเป็นไม่สบายเราโดยที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าแต่มาตรวจอีกทีในระยะหลังจะเจอเชื้อโควิดในตัวไหมและจะเจอภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเองไหมครับวงล้อของคนที่ไม่สบายสมมติว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่ได้หนักไม่ได้ลงปอดเนี่ยค่ะจันแจ๊
2: คครับ
1: เวลาหายไปเองแล้วสมมติว่าถ้าไปตรวจอีกทีมันจะเจอเชื้ออยู่ในร่างกายไหมคะ
2: ครับคือสถานการณ์ก็คือสมมติเราติดเราอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่อยากมาไม่อยากตรวจเราก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่หายเองหรืออาการน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเป็นได้ก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทานยาเลยคราวนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยมาตรวจเนาะสมมติตรวจวันที่14อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าลองแยงจมูกดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพบเชื้อได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณวันที่5แล้วก็ค่อยๆลดลงไปเนี่ยประมาณสักวันที่14แต่วันที่14เนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราแย่จมูกสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีเชื้อไหมอีกอันนึงก็คือถ้าเราตรวจเลือดดูถ้าคุณสมศักดิ์ติดจริงเนี่ยร่างกายเรามันจะมีแอนติบอดีขึ้น คือร่างกายเราเนี่ยมันจะฉลาดตรงที่ว่าถ้ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยติดเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอนติบอดีคือตัวต้านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตัวต้านขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นก็แปลว่าติดครับใช่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่า
0: เราเคยได้รับเชื้อมาแล้ว
2: ใช่ใช่จริงค
1: ่ะทีนี้คำถามนะคะท่านคนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วติดเชื้ออีกจะแบบรุนแรงไหมหรือมันติดเชื้ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม
2: ครับจากข้อมูลจนถึงณบัดนี้ก็คือเป็นแล้วเป็นอีกได้แต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงที่หลังจากเพิ่งเป็นเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับยกเว้นว่าผ่านไปนานๆละหรือว่าเป็นการติดเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งคือมันมีการเชื้อมันแปลงพัน
1: ธุ์
2: ไปใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนิดนึงจนกระทั่งว่าภูมิที่เราเคยได้ครั้งแรกเนี่ยมันกันไม่ได้ฉะนั้นสามารถตอนนี้ข้อมูลยังเป็นได้อยู
1: ่มันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมคะที่มันก็มีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ใช่ครับใช่ใช่อย่างนั้นครับ
1: วันนี้มีคำถามหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องเตรียมท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ต้องมาถามวันนี้นะคะแล้วก็คนแชร์อะไรกันเยอะมากไปที่คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเมื่อเอิญก็สอดคล้องกับที่ถามมาในแฟนเพจด้วยนะคะในแฟนเพจถามมาอย่างนี้บอกว่าการตรวจหลังกินยา

0: ฟใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: นะครบ28วันเมื่อไหร่ชัวร์สุดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากินยาเป๊ป28วันครบแล้วตรวจเชื้อ HIV 136เดือนแต่ไม่พบเชื้อควรต้องไปตรวจตอนครบ1ปีไหมกลัวติดโควิดตอนนี้อยากวางแผนครอบครัวนะคะมันคำถามใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์ในเพจบอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปครบ28วันตรวจเมื่อไหร่ถึงชัวร
1: ์ครับก็อันนี้ยาเพ็ปหรือยาเพ็ปเนี่ยอาจจะได้ยินกันเยอะขึ้น
0: มันคือยาอะไรคะ
1: มันคือยาที่เอาไว้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งอาจจะเกิดในกรณีอย่างเช่นแบบอาจจะกรณีว่าเราเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับหรือว่าถุงยางแตกหรือว่าเกิดกรณีที่มันจำเพาะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาคุณหมอโรคติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัส HIV ซึ่งเราจะเรียกว่าเป๊ปนะครับแล้วก็ให้กินเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าไม่เป็นนะ
0: แต่ถือดูเชื้อก่อนว่ามี
1: ว่าเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังจะกินเพื่อป้องกันแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็คืออ่ะเป็นแล้วเป็นไปแล้วก็จะได้เข้าสู่การรักษาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้กินประมาณ28วันจนครบนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจเลือดซ้ำ
2: ค่ะ
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันที่เราผิดพลาดเราติดเชื้อจริงๆนะโดยทั่วไปผ่านไปประมาณสักในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจมันค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าติดเนี่ยมันน่าจะตรวจเจอแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการป้องกันการผิดพลาดอะไรเงี้ยก็คืออาจจะตรวจซ้ำที่3เดือนก็ได
2: ้
1: 6เดือนก็ได้โดยทั่วไปถ้าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดละยกเว้นในกรณีที่ความเสี่ยงยังเป็นอยู่นะคือเราก็ต้องคือเพราะฉะนั้นช่วงที่กินเป๊ปเนี่ยเราขอแนะนำว่าหยุดการมีสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช่ครับถ้าเราเริ่มมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผ่านไป1เดือน3เดือน6เดือนแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเพิ่มโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วครับการตรวจที่1ปีก็อาจจะไม่ได้จำเป
0: ็
1: น
0: ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่านี่ตรวจมาแล้วครบเลยอ่ะ1เดือน3เดือน6เดือนไม่พบเชื้อนะคะอ่ะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะไปที่เอาคุณบุญรักษาฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะบอกว่าคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนหมายถึงว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะอาจารย์
1: ก็ต้องดูด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นอะไรบ้างไหมนะครับแต่ว่าถ้าลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็โอเคช่วงนี้ไม่ได้อาการปกติดีนะไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรมากมายตอนนี้แข็งแรงดีจริงๆก็สามารถฉีดได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไร
2: แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะสำหรับวัคซีนโควิด-19ว่าถ้ามีแบบนี้ยังไม่ควรฉีดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีน2ชนิดในประเทศไทยเนาะนะครับก็จริงๆว่าจะมีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วคือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะว่าปกติวัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยต้องระวังในกรณีที่เราจะไปฉีดในคนที่เขากินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่ามันเป็นเชื้ออ่อนๆให้ไปปุ๊บมันอาจจะไปขยายตัวเกิดติดเชื้อจริงๆในคนได
0: ้คือเรียกได้ว่ามันสามารถแตกตัวสร้างเชื้อใหม่
1: ใช่ไปแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิไม่ดีแต่วัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วเรามีข้อมูลในการใช้เนี่ยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานนะครับส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เอาตัวอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรตีนของโควิดเข้าไปเพื่อเขาจะเอาอะดีโนไวรัสตัวนี้มันจะพาไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วไปให้ตัวโปรตีนของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นภูมิอีกทีคราวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่แบ่งตัวมันจะไม่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินช่วงนี้นะตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตอนนี้จะมีเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะ าจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกค่อนข้างกังวลนิดนึงว
2: ่
1: าเกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะระวังนิดนึง
2: หมายถึงคนที่เป็นรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะกังวลหรือชะลอใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: สืบสวนให้เสร็จก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
1: ใช่ๆ
2: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าสำหรับวัคซีนตอนนี้นะคะก็ฉีดกันไปในหลายพื้นที่แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยได้ฉีดแล้วสบายใจพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะอาจารย์แถวบ
2: ้
0: านแค่บ้านคุณเทียนอะไรอย่างนี้ฉีดกันครอบคลุมนะคะส
2: ่
0: วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะมีคำถามอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนอื่นไหมครับเพราะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างคนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะติดง่ายกว่ากรุ๊ปอื่นจริงไหมอันนี้เป็นหมายถึงว่าเขาแชร์ต่อๆกันมาเนาะมันจริงไหมครับอาจารย
1: ์คนที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็น
0: เหมือนกับภูมิแพ้สูตรว่าเวลาอากาศไม่ดีมันก็จะมีแบบฟึดฟัดจมูกมีอาการระบบทางเดินหายใจนะอาจารย์เนาะแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: แต่เข้าใจนะถ้าคนเป็นภูมิแพ้จมูกอะค่ะ
0: มันจะฟึดฟัดเร็วนะอาจารย์
2: นอกจากจะมีอาการเหมือนน้ำมูกและแถมบางครั้งยังไม่ได้กลิ่นอีก
0: ใช่
2: แล้วเขาก็จะวิตกวันนี้ฉันเป็นโควิดหรือยังเนี่ย
0: นะคะอันนี้เข้าใจได้เลยว่ามันจะคงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นหรือยัง
2: ใช่
0: คำถามหลายคนชอบแบบอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้นะหลายคนตื่นมาต้องไปส่องกระจกเอ๊ะตาเราแดงไหมมีผื่นขึ้น
2: อะไรหรือเปล่าจะมองฉันได้กลิ่นไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นะคะอยู่แบบมีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างที่อาจารย์หมอเราจะแนะนำกันอยู่เสมอๆเนี้ยไม่เป็นไรแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแจ็คนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอิงนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามได้ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกโรคนะคะเรานี้ถ้าใครสนใจเรื่องโควิดก็ถามได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วยมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่ายากดภูมิโหมีกี่ประเภทถามไปนี่เพื่ออะไรเอ่ย จริงๆยากดภูมิที่เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นอะไรยังไงบ้างคะจันจัน
1: คือยากดภูมินี่ก็คือมันเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยที่อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยอย่างเช่นก็คือโรค SLE ถ้าเคยได้ยินก็คือเป็นกลุ่มโรคนึงซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันทำลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินยากดภูมิเพื่อกดไม่ให้มันทำลายเราไม่ไปทำลายอวัยวะต่างๆของเรานะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอวัยวะเข้ามาปลูกถ่ายอวัยวะพวกตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดอีกภูมิกันมันก็จะสลัดเพราะฉะนั้นเราต้องกินยากดภูมิเพื่อกดมันไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆเลยแล้วก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิบ้างเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบอะไรในร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยยากดภูมิถามว่ามีกี่ประเภทเนี่ยมันต้องค่อนข้างลงลึกนิดนึงขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันแบบโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยากดภูมิคุ้มกันก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะกดเฉพาะลงไปในแต่ละภูมิคุ้มกันแต่ละขาใช่เพราะฉะนั้น
2: เพราะแต่ละโรคก็มีความเฉพาะของเขา
1: ใช่ใช่ครับ
2: ว่าตอนนี้มาก
1: อยากจะภูมิคุ้มกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับภูมิกันชนิดนั้นๆเลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เขาได้ยากดภูมิเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเขาอะกำลังได้ยากดภ
1: ู
2: ม
1: ิ
2: เขาต้องระวังเรื่องการติดเชื
1: ้
2: อต่างๆแต่โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ยากดภูมิที่เจอบ่อยๆก็สเตียรอยด์เนี่ยแน่นอน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: สเตียรอยด์
2: แล้วก็มียาอื่นอื่นอี
0: กหลายตัว
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งหมอว่าถ้าเกิดบอกรายละเอียดไป
0: มันเยอะ
1: เยอะมาก
2: อาจจะทั้งฟังอาจจะยากแล้วก็มีความเข้าใจยากนิดนึงเหมือนกัน
0: มาเรื่องเข้าใจง่ายๆแต่แฟนรายการเราอะอยู่ในวัยนี้เยอะมากนะคะมีคำถามจากคุณสมรมาบอกว่าฝากถามอาจารย์หมอเอิงแสงสุรีอยากได้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมหน่อยค่ะจากคุณหมอคิตตี้ค่ะ
2: โอ้นี่เพื่อนฉันแอบมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อเข่ากับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าจะไปวิ่งแอโรบิกเนี่ยทำไม่ไหวแน่นะคะ สิ่งที่จะการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้ลงน้ำหนักที่บริเวณข้อนั้นๆซึ่งถ้าว่ายน้ำได้เนี่ยจะดีมากนะคะเป็นกีฬาที่ดีมากทั้งในแง่เรื่องถนอมข้อนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพยุงน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงมาที่ข้อต่างๆที่มีปัญหาถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีค่ะหรือการออกกำลังกายเบาๆในน้ำแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดี

0: กับคนที่มีปัญหาโรคข้อแต่ถ้าข้อที่เป็นเนี่ยยังพอใช้งานได้ไม่ถึงขั้นปวดจนลุกไม่ไหวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเดินช้า
1: ๆ
0: ก็ยังมีประโยชน์อยู
1: ่
0: นะคะรวมจนถึงบางคนถ้าปั่นจักรยานได
1: ้
0: ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนาะแล้วก็บวกลบข้อสะโพกถ้าเขาปั่นแล้วเขาไม่ได้มีอาการปวดนะคะก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่วนเรื่องท่ายกขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งจริงๆคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยสอนหมอมิวเนี่ยสอนหลายหนแล้วไอ้เรื่องยกขาขึ้นมาตรงๆกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
1: หรือไม่ก็เอาผ้ามาคลองไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสลับกันนับ1ถึง10ข้างขวาแล้วก็สลับกันข้างซ้ายถ้าเกิดเก่งขึ้นก็อาจจะหาตุ้มน้ำหนักหรือถุงทรายอะไรมาถ่วงน้ำหนักที่ขาที่ข้อเท้าทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นตัวข้อเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นั้นทำให้มันซัพพอร์ตข้อการใช้งานข้อก็จะปวดน้อยลง
1: นะคะเพราะนั้นคุณหมอคิตตี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วคือเดาว่าคุณหมอคิตตี้อาจจะอยากให้สัตว์ทำท่า
2: อยู่จริงๆของเราต้องดูท่าอยู่ด้วย
1: ค่ะเอามาที่คำถามของคุณปริตานะคะถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลกำลังทำความเข้าใจกับคำถามคุณปริตาอยู่นะคะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรหรอคะอาจารย์เข้าใจคำถามไหมคะ
3: อะไรนะคะ
1: เนี่ยค่ะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณปริตาอาจจะได้ข้อมูลที่แบบที่สับสนมาหรือเปล่า
3: ครับ
0: วัคซีนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
3: คือโควิดเป็นไวรัส
1: เนาะเป็นเชื้อไวรัส
3: ใช่ๆครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยาต้านไวรัสอยู
1: ่
3: นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันแต่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเวลาหนักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียซ้ำเติมได้อันนี้อาจจะเป็นระยะ2ก็คือเป็นช่วงที่หนักมากๆอยู่ ICU นานๆละนะปอดอักเสบมากๆเนี่ยแน่นอนว่าแบคทีเรียเนี่ยมันชอบซ้ำเติมก็คือติดเชื้อซ้ำขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได
1: ้คือนอกเหนือจากติดไวรัสโคโรนาแล้วมันก็ยังมีตัวแบคทีเรียมาซ้ำอีกรอบน
3: ึ
1: งทีนี้คนสมมติว่าการรักษาอย่างเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่เวลาที่เราต้องไปแอดมิดเวลาที่ติดเชื้อโควิดการรักษาเขาใช้ยาอะไรรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อคะอาจารย
3: ์ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นนะเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้จะใช้เป็นลักษณะแบบมันใช้ยาบรรเทาเอาอย่างเช่นมีไข้นิดๆหน่อยๆก็กินยาแก้ไข้หรือว่ายาเจ็บคอลดน้ำมูกอะไรก็กินไปอันนี้จะยังไม่ได้ยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างมากแล้วมีปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับแต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกลุ่มที่ถึงแม้อาการอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันมันจะมีออกมาว่าใครเป็นความเสี่ยงมากอาจจะแบบน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอายุค่อนข้างมากโรคประจำตัวค่อนข้างมากกลุ่มเหล่านี้เราจะไม่รอเขาจนกระทั่งเป็นปอดอักเสบเราให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยอาการน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสอะไรนะครับก็จะเป็นการให้ยาลดไข้แก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105บอกว่าอายุ69ปีนะคะเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้กินยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดด้วยได้ยินมาว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอยากทราบว่าถ้าฉีดจะมีผลข้างเคียงไหมสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคความดันแล้วก็กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ตอนต้นๆรายการเนี่ยเราพูดคุยเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรเนาะอาจารย์แจ็คเนาะ
3: ค่ะก็จริงๆถ้าดูจากโรคที่เป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนได
1: ้
3: นะครับคราวนี้โดยจากอายุเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุ69ปีคือเกิน60ปีเนี่ยก็จะต้องใช้วัคซีนตัวของ AstraZeneca นะครับซึ่งเพราะว่าวัคซีนตัว Sinovac เนี่ยมันทำการศึกษาในคนอายุถึงประมาณอายุ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เกินอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดตัว AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า60ปีนะครับคราวนี้จริงๆถามว่าฉีดได้ครับ

0: ผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเรื่องของลิ่มเลือดอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับก็สามารถฉีดได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณไฟนอลนะคะบอกว่าชอบมีแผลขึ้นที่หลังเท้าบ่อยๆจู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับเริ่มจากเป็นรอยแดงๆแล้วค่อยเป็นตุ่มหนองเล็กๆขึ้นมาเป็นหายๆแบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆในตำแหน่งเดิมอย่างนี้เรียกว่าแผลหรือเปล่าครับหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างตุ่มขึ้นเดิมๆเป็นหายๆ
2: ที่หลังเท้าด้วย
1: ก็อันนี้คุณต้องไปพบแพทย์ผิวหนังไหมคะอาจารย
0: ์คือโดยทั่วไปถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเอง
1: เขาบอกว่าเป็นโรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่า
0: ครับคืออย่างนี้คือชื่อภาษาไทยมันจากโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันแพ้ทั้งร่างกายดังโดยทั่วไปเนี่ย
1: มันจะไม่ขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่ง
0: มันจะไม่ขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นสองข้างหรือมันมักจะมีอาการอื่นเริ่มด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวตอนนี้มันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของแพ้ภูมิตัวเองก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทั่วไปมันน่าจะยังไม่ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นข้างเดียวอาจจะแพ้อาจจะไม่แน่ใจว่าแพ้รองเท้าหรือแพ้อะไรอย่างนี้ได้เฉพาะที่อย่างเงี้ยได้ครับ
1: ค่ะมีคำถามได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมคะได้มาได้เนาะนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะคุณมาริวันอายุ47ปีนะคะมีอาการคล้ายอยู่ที่ 37.5 นะคะแล้วก็จนถึง 38.3 เลยมีผื่นขึ้นตามตัวแต่ไม่คันนะคะเป็นโรคอะไรได้บ้างไม่เคยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะคะอาการมัน
0: ครับคือไข้ออกผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากแล้วจริงๆแล้วถือว่าปราบเซียนผื่นคนแล้วก็ไข้ออกผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อมากครับโดยทั่วไปเนี่ยไข้ออกผื่นคือเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิดนะครับสามารถเป็นได้จากไวรัสหลายชนิดเลยโดยเฉพาะถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยยังไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้ดูก่อนแล้วไข้ออกผื่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายเองได้ด้วยไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
2: ให้คุณมาริวันอยู่
1: บ
2: ้
1: าน
2: แล้วก็สังเกตอาการทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลไปพลางๆก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง
0: ครับ
2: ค่ะแล้วถ้ามีอาการน้ำมูกไออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: จมูกไม่กินหอมเหนื่อยอันนี้ก็มาโรงพยาบาลนะคะมาตรวจละเอียด
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมถามไม่หมดนะคะนี่พยายามใช้เวลาแบบถามไม่แบบอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่หมดจริงๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์รายการวันนี้ข้อมูลมีคนติดตามรายการเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากด้วยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17 น.ถึง18 น.ทางเรามาชาแนลวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิวาเดวาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได
1: ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ตอบกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุบาลชาญสมอง
0: รายการนี้นะครับจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์จินตนาการวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และทุกครั้งครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูเด็กๆพร้อมจะดูกันไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ามีเส้นแนวนอนลากไปก่อนเลย1เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเฉียงเอียงไปเอียงมาอีก3เส้นนะครับระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากตามแบบนี้ให้น้องๆด้วยนะครับให้เวลา1 2 3อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะจะคิดต่อเติมเป็นรูปอะไรได้เด็กๆอาจจะพลิกแบบนี้ตะแคงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วรีบวิ่งไปประจำที่เลย

อนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องอั่งอั้งนะครับตอนนี้น้องอั่งอั้งพอได้เส้นมาปุ๊บลากเส้นของตัวเองนะรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยกำลังดูอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรน้องๆทั้งบ้านล่ะครับตอนนี้วาดถึงไหนกันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อย่าช่วยน้องนะครับลองปล่อยให้เขาทำเองคิดเองนะครับ

0: น้องๆทางบ้านวาดใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี้ต้องรีบระบายสีแล้วนะครับเพราะว่าพี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะเริ่มที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลกันนะครับผลงานของน้องเชียงใหม่นะนี่น้องเชียงใหม่ครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: เรือโจรสลัดค่ะ
0: เรือโจรสลัดไหนอธิบายหน่อย
1: ตรงนี้ก็คือแกะใต้เรือของเรือเพื่อทำให้เรือไม่จม
0: โ
1: อ้อันนี้ธงค่ะ
0: ธงเป็นรูปอะไร
1: โจรสลัด
0: เป็นรูปอะไรเนี่ยใครดูออกรูปอะไรเนี่ย
2: โครงกระดูก
0: โครงกระดูกเหรอน่ากลัวไหมกระโหลกน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: โจรสลัดน่ะป้นในน้ำล่องเรืออยู่ตามทะเล
0: โอ้ล่องเรือตามทะเลใครรู้อย่างอื่นอีกบ้าง
3: สลัดไปหาสมบัติ
0: โอ้โจรสลัดเขาจะไปหาสมบัติด้วยนี่คือจินตนาการของน้องเชียงใหม่นะครับที่จินตนาการจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้กลายเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยมาดูต่อเลยกับน้องคนที่สองนะครับน้องพันธ์ครับภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
4: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้นะครับไหนชี้แล้วอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ
4: ประตูทางเข้าสวนดอกไม้ค่ะ
0: โอ้นี่ประตูทางเข้า
4: ดอกเดซี่ค่ะ
0: ดอกเดซี
4: ่ดอกทานตะวันค่ะดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำไมถึงจินตนาการจากเส้นที่มีให้กลายเป็นสวนดอกไม้ล่ะครับน้องพันธ์เห็นอะไรเอ่ย
4: เห็นมันเป็นช่องๆของสวนดอกไม้ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้มองเห็นเส้นนี้เป็นช่องๆนะครับแบ่งไปตัดกันไปตัดกันมาเหมือนแปลงดอกไม้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยน้องพันธ์นะครับปรบมือให้หน่อยวางไว้ก่อนมาดูผลงานของน้องอั่งอั้งนะครับนี่คือผลงานของน้องอั่งอั้งตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนสัตว์ครับ
0: สวนสัตว์นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: อันนี้คือสวนสัตว์แล้วมีช้างด้วย
0: มีช้างด้วยนะครับแล้วอะไรอีกครับ
5: แล้วก็ม้าลายครับ
0: ม้าลายแล้วอะไรอีกบอกให้หมดเลย
5: เสือครับ
0: เสือ
5: แล้วก็ฮิปโปคร
0: ับ ฮิปโปนะครับน้องพันธ์
5: แล้วก็งูครับ
0: มีงูด้วย
5: แล้วมีกอริลลาคร
0: ับกอริลลาอีกนะ
5: แล้วยีราฟครับ
0: มียีราฟด้วยนะครับน้องอั๋งอั๋งมองเห็นเส้นที่ตอนต้นมีให้เนี่ยนะครับตอนแรกมีให้เป็นรูปอะไรอะครับ
5: ตอนแรกที่เห็นเป็นรูปทีวี
0: เป็นรูปทีวี
5: คล้ายทีวี
0: ตอนแรกเห็นเป็นคล้ายทีวีนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงแล้วเราคิดว่าเหมือนกับอะไรครับ
5: เป็นกรงสัตว
0: ์โอ้นี่แหละครับบางทีอาจจะคิดตอนแรกเป็นแบบนึงแต่พอจะวาดเอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านี่คือผลงานนะครับสวนสัตว์ของน้องอั่งอั้งนะครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4นะครับน้องข้าวฟ่างนะครับมาดูผลงานน้องข้าวฟ่างกันดีกว่านี่คือผลงานของน้องนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านสวนดอกไม
0: ้บ้านสวนดอกไม้เหรอครับเอาไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
6: มีบ้านแล้วก็มีคน
0: ครับ
6: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้
6: แล้วก็หญ้า
0: ต้นหญ้าน้องเข้าฟังจินตนาการจากลายเส้นที่มีเป็นบ้านยังไงไหนอธิบายหน่อยสิ
6: ตรงนี้เป็นบ้าน
0: ตรงนี้เป็นบ้านแล้วข้างบนนี้ล่ะครับ
6: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาไหนชี้หน่อยดอกไม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลย
4: น่าจะเป็นดอกทานตะวัน
0: น้องพันธ์ล่ะครับ
7: ทานตะวัน
0: สีอะไรครับ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองนี่คือผลงานที่จินตนาการลายเส้นของเราให้ออกมาเป็นบ้านนะครับเป็นผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับมาพบกับหนุ่มน้อยของเราอีกคนหนึ่งน้องต้นน้ำครับผลงานนี้น้องต้นน้ำวาดรูปแล้วตั้งชื่อภาพว่า
8: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอน
0: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอนด้วยอ้าวต้องอธิบายแล้วล่ะไหนหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน
8: อยู่ตรงนี้คร
0: ับไหนอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นอะไรเนี่ย
8: อันนี้เป็นที่ป้องกันเผื่อมีคนยิงหุ่นยนต
0: ์ที่ป้องกันนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
8: อันนี้เป็นปุ่มทำให้หุ่นยนต์หลับ
0: อ๋อมีปุ่มทำให้หลับด้วย
8: อันนี้ทำให้หุ่น
5: ยนต์ต่อสู้
2: อ๋อครับแล้วมีอะไรมีแขนมีมือไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี
5: ้
2: มือเป็นอะไรอะครับ
5: มือเป็นเอาไว้หนีบคน
2: โอ้ครับทำไมถึงจะไปนอนล่ะครับ
5: เพราะว่าหุ่นยนต์เพิ่งไปต่อสู้ตอนกลางคืนแล้ว
2: นอกจากต่อสู้ได้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหม
5: ทำ
2: อะไรได้บ้างครับ
5: ทำอาหาร
2: ทำอาหารได้ด้วยทำอะไรได้อีก
5: แล้วก็ทำส้มตำ
2: โอ้ทำส้มตำ เดี๋ยวๆทำส้มตำยังไงครับอืดตึงอืดตึงอืดตึงต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะตำเสร็จเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก่งมากเลยนี่ตั้งชื่อไว้หรือยัง
5: ตั้งชื่อแล้ว
2: ชื่ออะไรครับ
5: อะตอม
2: ชื่ออะตอมโอ้โหชื่อเท่มากเลยหุ่นยนต์อะตอมนะครับอ้าวนี่คือเจ้าหุ่นยนต์อะตอมกำลังไปนอนนะครับของน้องต้นน้ำปรบมือให้น้องต้นน้ำด้วยทุกคนปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยตื่นตื่นตื่นตื่นจากลายเส้นที่เรามีให้เห็นไหมครับว่าเด็กๆคิดกันได้หลายแบบมากเลยนะฮะตั้งแต่ที่จะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรือโจรสลัดก็ได้แล้วสุดท้ายก็ยังคิดเป็นหุ่นยนต์ได้อีกนะครับน้องๆที่บ้านล่ะครับคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างเอามาให้ดูกันบ้างนะครับคราวหน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอกับเรานะครับในรายการอนุบาลชาญสมองบายบายแอดแอดแอด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัยไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอ

นี่พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทําเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทําเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทํามาจากกล่องรองเท้าแต่ทํามาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โตไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด

กว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดด
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เ
0: ฮ้ย
1: ย้
0: ายย้ายลูกเซิร์ฟหาฟอน
1: ทำอะไรได้ฮะเทนนิสเขาเสิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยหลงเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึ
1: ฮึฮะหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอละสิพลังพลางตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ
0: ้
1: ย
0: ไม่หมอกพริกไทย
1: น้อยชิน้อยแกชิแกคิดว่าชิคิดว่าชิ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
1: โอ้ยน้อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
3: ้โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
3: เฮ้ยอะไรอีกละเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
3: ฮะ
1: นึกอยู่แล้ววันนายต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
0: น้อยเล่นสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
1: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
0: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะกิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
3: เย้เย
1: ไม่ถูกจะตาวซะเลยวิ่งน้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได
4: ้เออเหรองั้นต้องลองพิสูจน์กันดูแล้วล่ะว่าอัจฉริยะกับคนมุ่งมั่นใครจะเจ๋งกว่ากัน
1: ไม่มีทางเพราะฉันนี่แหละเก่งที่สุด
0: ไอ้กันได้เลยพ่อกลัวย่อมไม่กลัวไฟ
3: เย้
1: ไม่จริงฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องเก่งที่สุด
5: นี่พวกกล้าทุกคนตอนนี้พวกกล้าแห่งลอสแลนด์กำลังเสียสมาธิแล้วรีบลงมือเถอะ
3: แต่เหมือนจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะครับ
5: พลังคนจินตนาการน่ะจะกล้าแกร่งได้ต้องใช้สมาธิสูงรีบอาศัยจังหวะนี้ล่ะหยุดพลังแห่งความชั่วเลยทิ้งหนังสือนิทานแห่งลอสแลนด์มาให้ได้ถ้าไม่มีหนังสือนิทานผู้กล้าก็จะใช้พลังแห่งจินตนาการไม่ได
6: ้ครับ
1: ไม่เล่นรุมเหรออะไรฉันไม่ได้แล้ว
3: ไม่รอดแน่
1: น้อยนี่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พวกนายเก่งไปกว่าฉันหรอก
0: พวกเราไม่ได้อยากเก่งไปกว่านายหรอกนะ
4: แต่ขอโทษทีที่เราก็ยอมให้นายชนะไม่ได้เหมือนกัน
1: ฉันจะเอาชนะพวกนายด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดนี่ละฉันจะเผาพวกนายให้เป็นจุด
2: จังหวะนี้แหละ
4: ความหมัก
3: ได้แล้วเห็นแล้วพวกเรา
4: ยาต้นกล้าอันตราย
7: โทษไม่นะคุณต้นกล้าครับ
0: ไม่

0: าไม่เป็นไรฉันรู้สึกได้ดูนั่นสิ
1: ต้นกล้า
2: ไหวไหมต้นกล้าลอสแลนด
3: ์ทำไมพวกนายถึงชนะฉันได้ในเมื่อฉันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ
2: แค่พลังไม่ช่วยให้ใครยิ่งใหญ่ได้หรอกคุณค่าอันดีงามจากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยิ่งใหญ
4: ่ลูกรู้ไหมมีหมู่บ้านกันดารแห่งหนึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่นะทำให้ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมากเพื่อจะไปถึงตัวเมืองได้ต่อมามีคนคนหนึ่งไปช่วยจัดการให้มีการขุดภูเขาลูกนั้นให้กลายเป็นถนนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยล่ะ
5: ฮะโอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งหน้าดูนะครับถึงทำให้มีการขุดภูเขานั้นได
4: ้อะคนเก่งคนร่ำรวยนั้นมีมากมายนะลูกแต่คนที่มีหัวใจที่ดีงามและยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได
5: ้ผมอยากเป็นคนเก่งและยิ่งใหญ่แบบนั้นบ้างจังอ่ะ
3: คนเก่งและยิ่งใหญ่
6: พลังความชั่วร้ายที่ปราดแห่งเงาครอบงำเจ้าอยู่ถูกทำลายลงแล้วด้วยความดีที่เริ่มพอโตขึ้นในใจของเจ้ายินดีด้วยนะผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ไม่ใช่สิผู้กล้าที่แท้จริง
0: แล้วนายชื่ออะไรล่ะผู้กล้าที่แท้จริง
3: ฉันชื่อเก่ง
7: ใช้ความเก่งของเธอมาต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยกันเถอะนะ
8: หมดเวลาซึ่งกันแล้วล่ะ
3: ราดแห่งเงา

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไม่เมอมาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

อิกดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไวส์แลนด์นี่น่ากลัวกว่าลอสแลนด์อีกนะเนี่ย
0: ไม่จริง
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฮะเฮ
1: ้
2: ย
1: ฮะ
2: โ
1: อ้นั่นมันอะไรอ่ะ
3: พรานแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันนะ
0: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
1: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
0: จอมปีศาจ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วก็มาลากเส้นครับ

่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวๆแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: โ
0: อ
1: ้
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพหนึ่งนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคไอพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะ

0: ามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบทาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรดของเรานี่เองรดของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อ ล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจับตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยอันนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะ ที่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบหนึ่งนะคะมาวัดค่ะ

าดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะแล้วก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนเล็กนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันพี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะมันจะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่ไปทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset been shift from property and land to man and area Asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคเบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมที่ผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรละครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้

พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันนึงเราใช้เวลา15ปีปัจจุบันนักประมูลพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็นอินเทลเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ประมูลจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักประมูลพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิลเลจเฮ้าส์อาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ102ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานยุควันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: สุพัฒนาคุณกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกรมวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกรมวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจักรเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแค่มากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจักรเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจักรเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจักรเกษตรเนี่ยยังบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพ็คเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยาย

0: เพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกทแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นมันพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็

0: ผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบันค่ะ
1: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
2: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกนาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
0: ค
2: ่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่
0: ะ
2: จะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
2: คนในบ้าน
0: นี่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่
0: ะ
2: อาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบุคลิก
1: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้แต่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ีกติกาใช่
1: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
1: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรง
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญครับอ้าว number 2น้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอุคูเลเล่ค่ะ
4: ชัดชัดชัด
5: น้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
4: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
5: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบสะท้าน
0: เชิญครับ
7: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
4: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอคกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อังเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหม
7: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิไทยอนสลังไทยอนเชิญนั่งครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยอ่ะมาไปเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะเลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนอ่ะหยิบมาเลยปอนแจกภาพเลยครับ
8: ใช
0: ่มาพี่กี้ช่วย
5: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับ
4: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึ

0: ครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตรงนั้น
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะเราจะมาให้บางบอลนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเต้นบนมือนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารของประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไหร่พวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอน

0: ายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
1: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
0: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปเป็นมาก็ชอบประเทศไทย
1: โอเคอ่ะตบมือให้ครูตั้งนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับอ้าวต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
1: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
2: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
1: ขอเชิญคุณมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะ
3: ล่าเริงขึ้น
4: ค่ะอันนี้เป็น
5: สำหรับ
4: สอง
5: ต่อนะคะ
2: ลำปางคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
1: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
6: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
1: เคยขี่บ่อยไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่ๆจะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
7: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
1: โอเคขอเสียงปรบมือให้พี่ๆหน่อยค่ะเอาละครับมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องบังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
6: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
1: ว่าน่ารัก
6: ว่าน่ารัก
1: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
8: หนูได้เรียนรู้
9: หน้าแดงเลยนะคะ
3: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
0: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
1: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
7: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
10: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
3: ะ
10: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
10: มี
3: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
10: ะ
3: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
11: ใช
3: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อ

0: ผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเดียนเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
1: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
0: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
1: ค
0: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
1: ก็อะไรก็ได้มารวดเร็วการ
0: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
1: ะ
0: นั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
1: ์
0: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
1: ะ
0: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่ง

0: การรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
0: ค
1: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
0: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
1: สนใจจดจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเรเล่เล่นขิมซอ
2: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
0: ตัวเอง
2: อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
1: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
2: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่
0: อ
2: นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
0: ะ
2: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
0: เปลี่ยนไปได้
2: แม่ได้
1: ใช่
2: ง
1: ั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
0: จัดให้
1: จัดให้อยากทำให้น่าจะเป็
2: นต
1: ั
2: วอย
1: ่
2: างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
0: ะ
2: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
1: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
0: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
0: ค
2: ุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
0: ทำจริงๆ
2: ใช่
0: ลงมือทำจริงเลย
2: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
0: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
2: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่

0: จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิน

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: านดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ
2: ่
1: ะได
2: ้
1: เร
2: ีย
1: นมาอ่ะแปะแปะแ
0: ท้งไม่ใช่แก้ว
1: หรือว่าคุณต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: น
0: ี่
2: จ
0: ั
2: ดไปเลย
1: ถึงชาสามารถลดถึงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอ่ะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช่ย่อยเลยพร้อมไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงแต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลาสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
2: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆอย่างเงี้ยก็คือจัดตาคล้ำมาเลย
1: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมากๆแค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
0: ้
1: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
0: ขาดน้ำก็มีส่วน
1: ขาดน้ำอะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
0: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากเบ้าตาว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่
2: า
0: อันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยคนดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
2: ได้
1: เร
2: ีย
1: นมา
0: แปะ
1: แ
0: ท้งไม่ใช่แปะแก้ว
1: เ
0: ลย
1: ว่าคุณต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
0: ได้ครับ
1: ยิ่งดื่ม
0: ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำ

0: อันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
1: เหมือนปอดบวมอะไร
0: เดี๋ยวน้ำข้าง
1: น้ำจะข้างปอดแล้วเหมือนมีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เรามาคุยกันเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาค้ำนั่นเอง
2: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาค้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี่ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
0: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
2: โรคผิวหนัง
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะครับ
2: โอเค
0: เอาเป็นว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็นที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็นโครงสร้างของเขาน่ะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
2: ครับ
0: ดูตาดำอะตาดำอะเป็นตั้งแต่เด็กอะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอะครับซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคำ้คำๆแปลกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
2: โอเคงั้นเราแก้กันที่เงา
0: ต้องดูเป็นคนๆ
2: โอเค
1: ก่อนแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซีลเลอร
2: ์คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่าง
1: ไปก่อน
2: พวกเรา
1: แต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
2: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
0: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
2: คันตา
0: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
2: ก็คือ
0: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำก็ไปช้ำบวกดำเข้าไปอีก
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
1: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภายนอกละจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
2: ขยี้อีก
1: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
0: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา
2: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
0: ก็รักษาภูมิแพ
2: ้อ๋อก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับ
1: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาคล้ำ
0: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
1: ะ
0: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
2: อ
0: ่ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
2: ไปเรื่อยๆมันก็ดำใช่ไหมครับ
0: เซฟเดิมจริง
1: ๆอาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ใจอ่ะพูดกันอีกเรื่องนะจ๊ะ
2: ก็คือแพ้ชนะไปเลย
1: ร้อน
2: หน้าร้อนแหละร
1: ้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาสก์ใต้ตาหรือไอครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆเลยคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
2: เติมเป็นน้ำ
0: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่มันเกิดจากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอ่ะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
1: พวกวิตามินซี
0: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาค้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์คุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
2: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติอ
1: ่ะ
0: เช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหว่ำเข้าไปอ่ะเริ่มคลำแล้วตอนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่สันหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุด

0: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอพูดอะไรเราก็ทำตาม
1: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณคล่องคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
0: เออก็คือเป็นวิธีการแก้ไข
1: ใ
0: ช่เคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่าง
0: ส่วนใหญ่จาก
1: เป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้ที่ตัวโรคครับ
2: ครับผมแล้วเอ๊ะอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมแบบบางทีแบบว่าอย่างผู้หญิงเนาะถ้าแบบอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของฝ้าที่เป็นแบบเม็ดสีอะไร
1: ครับ
2: แบบส่งผลต่อความดำของใต้ตาด้วยไหมฮะ
1: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูมันมีอยู่แล
2: ้
1: วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตามันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
2: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างแม่ผมเองก
1: ็
2: จะแบบว่ารู้สึกตาดำก็เลยแบบจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
1: ครับ
2: อันนี้
1: ช่วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรเนี่ยถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
2: ก็ต้องไปเช็ค
1: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
2: ชุ่มชื้น
1: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
0: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
1: ครับ
2: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
1: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวคุณผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมีการใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำอางสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่าย
2: ครับ
1: ดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแล้ววันนี
0: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบ advanced กันนั้น
2: ถ้าท่านนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวาแต
0: ่
2: แตงกวาก็หายากนะ
0: แต่แตงกวาหาง่ายมาก
2: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างนี้
0: เราชอบตัดแตงกวาลูกเล็กหรอ
2: นี
0: ่ชอบฉันมีแตงกวาลูกใหญ่ใหญ่แตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
2: ครับ
0: ก็ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะชุ่มชื้นด้วย
2: ช
0: ุ
2: ่มชื้นด้วย
1: คนที่เขาพูดเรื่องอะไรก
2: ันหน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
0: ใครปิดแอร์หรือเปล่า
2: ครับผมแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศล่ะครับใช้ได้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นอ่ะ
0: ระหว่างการกินกับการโปะตาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
1: กินหมายถึงกิน
0: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ผมว่าได้ทั้งคู่นะ
0: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้
2: แต่คนเราแปลกนะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
0: ใช่
1: ครับ
2: เออเน
0: า
2: ะ
0: เอาตรงหนูอะรู้สึกสับสนในโลกนี้มากเลย
1: คือ
0: การเลือกครีมเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งแบบครีมแบบเจลครีมแบบmoisturizer แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะทาแล้วหนูก็เลยแบบทา moisturizer ทั้งหน้าไปเลย
1: มัน
0: มีผลต่อตาไหมสมมติว่าหน้าเราแห้ง
1: ไม่ถึงถ้าเราเอา moisturizer ของหน้ามาทาใต้ตา
0: ใช่ครับอยากใช้ตัวเดียวอ่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าทาแล้วมันไม่แสบตาก็ทาได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นขี้เกียจทาหลายอย่าง
0: ใช่ไหมขี้เกียจเลือกซื้อหลาย
1: คือทุกวันนี้ยุ่งจะแย่อยู่แล้วอะใช่ไหมไอครีมเนี่ยที่บางทีส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวบางนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
0: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาทีละอย่าง
0: ได้ค่ะ
1: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบเนี้ยตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
2: ก็มีการป้องกัน
1: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
2: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
1: ใช่
0: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
1: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท
0: ้
1: องแขนตัวเองก่อนเออใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
0: ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณเป็นแบบ
1: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
2: แล้วผิวหนังนะครับ

0: ส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดครับอันนี้คือแบบ
1: ใต้ตาเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบางมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติว่าคุณมีผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ม่วงง่ายอ่ะ
0: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
1: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
1: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่แบบอยากจะใต้ตาแบบเต็มๆขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: เสี่ยงน้อยครับ เพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ่ะ
2: อ
1: ันนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอ่ะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
2: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
1: เป็นความรู้สึกว่าตรงนี้จะเข้าตาหรือเปล่
2: า
0: อ๋อเรามโนไปเอง
2: เคยไหมครับพลาสเตอร
0: ์ปวดจังก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนที่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คุณมองเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นจุดที่ยอดฮิตในการฉีดเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้น
2: แล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอ่ะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
1: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
2: ์โอเค
0: โอเค
2: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับการไขคดีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้ใต้ตาคล้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพลาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตาไหมคะ
0: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
2: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
0: ถุงชา
2: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
0: ไม่เคยได้ยินพี่
2: จริงปะเนี่ย
0: ใช่
2: พี่เป็นใคร
0: ไม่แต่ว่า
2: เคยได้ยินอ่ะใช่รุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดแอนตี้ออกซิเดชั่นหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่ร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คุมเอาประคบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยอ่ะเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการบวมของใต้ตาไหมอาจารย์หมอ
1: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรเรานึกถึงอันนี้ผู้หญิงอ่ะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
2: ต
1: ุงลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ่
2: ะ
1: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอ่ะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอ่ะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอ่ะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นอะขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างในเบ้าตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
2: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
1: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
2: นิ่มตัวลง
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้า
1: พยายามที่จะไปทําอะไรกับมันโดยเกินความจําเป็นอะบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
0: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคําว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและเราก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทํายังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
2: ้
1: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่างที่ยิงเข้าไป

0: เพื่อทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
1: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
0: ไม่เห็นไม่ครับผม
2: แล้วอย่างนี้ผมถามในแง่ของภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: ครับ
2: คือผมอะเคยแบบไปนวดแบบสปาครับก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
0: ครับ
2: ที่เป็นแบบแช่น้ำแข็งด้วยแล้วแบบประคบตาแล้วแบบอยากจะซื้อกลับบ้านเลยอันนี้ช่วยเลย
0: รู้สึกเย็นใช่ป่ะ
2: ใช่
0: ผมว่ามันช่วยเรื่องความสบาย
2: อ้าว
0: แล้วก็ความเย็นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหดตัวถ้าคนที่มีรอยดำ
2: ครับ
0: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะเส้นเลือดมันหดตัวลง
2: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
0: ใช
1: ่งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ใช่เพราะมันเกิดจากเพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัว
1: ค่ะ
0: แล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
1: ทำให้สบาย
0: ทำให้สบายใจ
1: สบายใจ
0: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
2: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
0: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
0: ครับ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะ
0: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
1: นะคะอาจารย์หมอก็ได้แนะนำให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได
0: ้
1: มันอยู่ที่สาเหตุนะใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงมันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเอง

0: เนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
1: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
1: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
0: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อ
0: แตกหรืออะไรใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย

0: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบานเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
1: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
0: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
1: ใช่ครับ
0: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
0: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
0: มาหาคุณหมอก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
0: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
0: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
1: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไป

0: เราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างอีกผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างงี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประดีเองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่อะไรมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1
2: กําลังรู้เปล่าคะเนี่ย
3: โอ๊ยมันคนละชั้น
2: อะไร

0: ดูดีอ่ะ
1: เอ๊ะนี่คุณมาขโมยของบ้านผมมั้ยเนี่ย
0: ที่พูดนั้นปากเนี่ยตบดิ
1: ที
0: เลยโอ้โห
1: นี่นันนี่ทำอะไรอยู่อ่ะ
0: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอ่ะมันเปลืองแก๊สบ้านผมนะ
0: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้ขอดูหน่อย
0: ไม่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย
1: คุณ
0: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะ
0: ใช่เดินไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวที่ไหนโอ้โหอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน่ๆ
0: เฮ้ย
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยโอ๊ย
1: มามามาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมา
0: โอ้
1: มันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
0: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย
1: คุณอิงครับ
0: อ
1: ันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะปลายรุนนะคร
0: ับ พอดีโยคะเก่ง
1: นี่ท่านี
0: ้แค่นี้
1: ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ผมปิดซะ
0: โอ้ย
1: ระวังครับระวังระวัง
0: นี
1: ่ครับผมค่อยๆครับอย่ามาหายครับนิดเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หายแล้วเพียงเพียง
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
2: ท่านแน่ทำอะไรกันอยู
0: ่คุณป้าค่ะพอดีอิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะ
1: โอ้โหนี่

0: ผมตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
1: โอ้ยหาแว่นตาสิอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทำหล่นตรงไหนอ่ะ
2: คุณป้าขาใช่อันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
1: ใช่ลูกเห็นเหรอ
2: เห็นค่ะ
1: อยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะนะคะคาดอยู่บนศีรษะของป้า
1: จริงด้วยใครนะเอามาไว้บนนี้อ่ะ
0: ก็แม่เองเลยแหละที่เอามาไว้บนนี้ไม่มีใครหรอกครับเดี๋ยวนี้แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
1: ถึงแม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
2: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำคองแทงไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะคุณป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
1: จ้าขอบใจจ้ะทำอะไรวะอ๋อจะไปอ่านหนังสือไปดีกว่าใช่ใช่อ่านหนังสือ
0: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณอิงแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
3: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีของฉันก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
2: ฮะ
0: โรคหายอ่ะพี
3: ่ยายหายหยอกแต่รู้ไหมเวลายายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
0: เพราะอะไรพี่
3: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
0: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
3: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
0: แต่มันผิดกฎหมายนะพี
3: ่เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหม
0: ก็ได
3: ้เห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
0: ฝึก
3: ว
0: ัก
3: เง
0: ิน
3: ใจปุ๊บนี่รู้เลยนับละเอียดเลยเท่าไหร่อ๋อ
0: เราใช้คือใช้การ์ดฝึกสมอง
3: การ์ดฝึกสมอง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได้อ้าวทุกคนหงายเลยครับเจ้าบ็อกแปด
1: มีปักเก้าเด้ง
2: คุณป้าบ็อกอีกแล้วค่ะเนี่ย
1: แกปิดทั้ง2บาทเอามาเร็ว
3: โอ้โหแต้มแม่นเหลือเกิน2บาทไอ้ป้องฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
1: นิทาอะไร
3: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
0: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นไอ้การ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่ไหม
3: การ์ด
0: อะไ
3: ร
0: นะ
3: ฝึกสมอง
0: ฝึกการฝึกสมองใช่ไหม
3: ใช่เลย
0: เพื่อให้แม่
3: มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
1: อ้าวแก
3: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
0: คุณอิงครับผมเกรงใจคุณอิงมากเลยอ่ะที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
2: แต่ว่าเมื่อกี้อิงได้ป๊อกแล้วนะคะเก็บให้อิงทำไม
3: ท่าทางคุณอิงจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะ
0: อ
3: ๋
0: อ
2: ได้แล้วนะ
3: สับให้ก่อนสับให้ก่อน
0: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
3: ดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อน
0: นะ
3: จะบ้าเหรอเล่นไพ่มันต้องสับก่อนนี่มีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
0: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
3: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วหล่อซื้อไห่รู้จักไม่หล่อซื้อไห่
2: ใครอ่ะ
3: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
2: ไม่รู้
3: เหมือนกันผมก็ไม่รู้จักถึงถามนี่ไงมาแตกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหมอ
2: ยากดูค่ะ
3: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
2: ไงคะเนี่ย
3: เป็นไงสูงพอไหม
0: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
3: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะขยิ่งให้เลย
2: เอ
3: าแบบหัวติดเพดานเลยไหมเอาไหม
0: พอพี
2: ่
3: ไม่อยากโชว
2: ์สุดยอดเลย
3: พร้อมนะ
0: ครับ
2: แ
3: หมใจร้อนแตกก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บห้ามซ่อนไพ่นะห้ามซ่อนนะ
0: โ ย
2: ทีนี้แหละมาแน่
0: ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
2: ทีนี้แหละเองชนะแน
3: ่ๆจะสะกิดดิจะสะกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สะกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนอะไรชัดเลยชัด
0: อะไรอ่ะพี่นี
3: ่โอ้สีเลยสีเลย
0: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
3: สีกะกี
0: อ๋อมันไม่มีในไพ่
3: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเรา
0: ตอนนี
3: ้ยอมเถอะ
0: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
3: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยเว้ย
0: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
3: สู้ยันคำสาเลยนะมึง
0: ไ
1: ม่ให้ดี
2: อะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
1: ตำรวจมา
2: พูดชัดๆเบาทำไม
1: ตำรวจเออจะมือสู้เหรอ
4: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
2: พูดมาสิเปิดสิพูดดัง
3: ๆตำรวจมา
2: ตำรวจ
3: โอ้โหไอ้พ่อไอ้พ่อแม่แกนี่วิ่งไปเหมือนกันอีกปล่อย
5: ไปทำไมลูกจับแล้ว
3: มึงจับผมทำไมเนี่ย
5: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
3: เป็นไรนะ
5: เจ้าหน้าที
3: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
5: เ
3: ฮ้
5: ยเดี๋ยว
3: อะไร
5: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
3: ์นั่นแน่นั่นแน่เพิ่มแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
5: ใช
3: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
5: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ดาวดาวก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
5: ้รีบมาร
3: ีบมาปล่อยเลย
5: ไม่ปล่อย
3: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: เป็นตำรวจ
3: โอ้โหตามขังมานานแล้วตำรวจไม่รีด
5: ไม่รีดไ
3: ถไม่รีดเสื้อผ้านี่ว่างๆนะถ้าเตารีดเสียนะตอนน้ำร้อนน่ะใส่ขวดนะแล้วก็กริ้งมันก็เรียบปล่อยไปเถอะครับ
5: ปล่อยไม่ได้ทั้งผิดต้องจับ
3: ไม่ได้อ่ะมันมีวันศุกร์ด้วยจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วไม่เอาอ่ะ
5: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
3: โอ้ยคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: ตำรวจแน่
3: เกียรติตำรวจคองไถเกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
5: ่แล้วฝากไว้ก่อนนะแก
3: ตำรวจครับเ
5: ฮ้ยไม่ต้องหนีแล้วครับ
3: ใจดีใจดี
5: ผมร้อยตำรวจเอกโทติจัตวาเควินตุ๊กตุ๊กครับนี่ไง
3: โอ้ย
1: นี่พาโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็โดนซัดหยัก
5: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับเอ้ยธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยดิครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
3: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยโป้งอะสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
1: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
5: ใครคะใครมา
3: ตำรวจป่ะ
5: เฮ้ย
3: ทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ยเลิกลัก
2: ใครอ่ะ
3: เดี๋ยวเฟรมทำไมเลิกลักหนีใครมา
6: หนีตำรวจมาเลยพี่
3: หนีตำรวจเหรอ
6: ใช่พี่
3: ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
5: ่เฮ้ยไม่ต้องไปผมเป็นตำรวจปลอม
3: เอ้า
6: ตกใจหมดพี
3: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
6: ตกใจแล้ว
3: หน้ามันเดาไม่ออกเลยว่าตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมมีธุระอะไร
6: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
0: โอ้ยเฟรมมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยแม่พี่เนี่ยหลงๆลืมๆไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
6: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
0: ครับ
6: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่านิวโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเป็นการทำงานของสมองสองซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
7: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
6: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
8: จีบแอลจีบแอลครับ
6: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
8: ข้างหนึ่ง
7: จีบ
6: เอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
8: สลับมือครับอ
6: ีกข้างหนึ่งเป็น L อีกข้างหนึ่งเป็น G
7: Peace
6: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
7: ๆเน
6: าะช้าๆอึ๊บปึ๊บช้าๆนะครับช้าๆได้ไหมครับพี่แอม
7: ได้ดิโหจะไปยากอะไรดูนะ
6: เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ
7: พีซ
6: โอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
7: พีซอย่างเงี้ย
6: จ้ะลองกระช้าก่อนลองช้าลองแอล
8: อย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
6: แอลขึ้นมาลองจีบขึ้นมา
7: จีบ
6: ข้างนี้แอลบ้างข้างนี้จีบบ้างเริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
7: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
6: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
7: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่อ่ะ
6: โอ้โหอย่างนี้
7: ข้างบนอ่ะ
6: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับ
7: เ
6: ฮ้ยออกดีกว่า
7: โอ้ย
6: เนาะ
8: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
6: เหมือนจะ
7: เก่งก็มันเก่งกันเนาะมันเก่งกันเนาะพี่หนุ่มมันเก่งเน
8: า
7: ะ
8: ใช่จะแอบ
7: ชึบชึบ
6: นั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
8: เลยครับ
6: โอเคครับมาแอลมา
8: แอล
6: อีกข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะไม้อึ๊บไปไปครับช้าๆก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
7: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสานเขาสิ
6: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับยิ่งเร็วจะยิ่งยากเนาะอย
7: ่
6: างนี้
7: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
6: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
7: ฮะ
8: ท่า
6: อีกท่านึงไหม
8: ท่าน ี้ครับ
6: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งชี้อีกข้างหนึ่งนับอันนี้หนึ่งสองสาม
8: โอ้โห
6: สี่ห้าส่วน6เนี่ย
7: แอลยังมา
6: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่6เนาะให้เอานิ้วโป้งมากดที
8: ่โอ้โห
7: นิ้
6: วก
7: ้
6: อยจับนิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
8: นี่คือ6
6: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
8: 7
6: แต่เปลี่ยนฝั่ง
8: 7
6: ครับ
8: 7
6: 8นิ้วกลางเปลี่ยนฝั่ง
8: 8
6: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไป9เป็นนิ้วชี
8: ้9
6: 10เป็นกำปั้น
8: 10
6: โอเคลักษณะนี้เน
7: า
6: ะ
7: โอ้เดี๋ยวพี่รอ10เลยแล้วกัน
6: รอ10เลย
7: พี่รอตรง10เลยอาการมันเลย
6: อันนี้ง่ายไปนะฮะ
7: พี่รอ10เลย
6: ค่อยๆทำช้าๆเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยากนิดนึง
7: ใช่ยากตั้งแต่6อ่ะเนาะนั้นต้องเสร็จ
6: ใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
8: 3 4
6: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
8: 5
6: 6นิ้วนาง
8: 7
6: นิ้วกลาง
8: 8 9
7: เฮ้ย
6: ปึ๊บ
8: 10
6: โอ้โหยอดมากพี่หนุ่ม
8: เป็นไงแอมแอม
6: นะพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
8: ูลองแอมแอมดิแอมแอมหนึ่ง
6: สู้เขา
8: ชูมือ
7: หนึ่ง
6: ปึ๊บ
7: สอง
6: ดีมาก
7: สอง
6: เอาสองข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งเอาลง
7: พี่ไม่ได้บอกสองข้างไหน
6: อ๋อ
7: ยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆไหม
6: ช้าๆได้

0: ได้
1: ทำพร้อมกัน
0: เดี๋ยวผมให้ลองทำพร้อมกันเน
1: า
0: ะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้ายชี
1: ้ชี
0: ้ไปครับ
1: ฮึบ
0: ฮึบสอง
1: ฮึบ
0: สาม
1: ฮึบ
0: สี
1: ่ฮึบ
0: ห้าพร้อม6ยังฮะพร้อมยัง
2: พร้อมแล
1: ้
2: ว
1: 6ไหมเหรอเดี๋ยว
0: พร้อมยังพร้อมยัง
1: โอเคจ้า
0: ไป
1: 6
0: 6ยังรอดอยู่เนาะไป7ครับนิ้วนาง
2: 7
1: อะไรว่าจีบอีกแล้ว
0: นิ้วนางครับนิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางด้วยเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะไป3เดี๋ยวขึ้นครับอึ๊บ4ไป5อึ๊บ6ไป
2: 7
0: ไปอึ๊บ
2: 8
0: ไปครับ
2: 9
0: สุดท้าย
1: เฮ้ยเก่งจังเลย
2: ท่าที่แอมรอคอย
1: แอมเก่งจังเลย
0: เริ่มคล่องเลยฮะ
1: คล่องแล้วจ้า
0: คล่องที่10อย่างเดียว
1: คล่องที่10คล่องที่1กับ10
2: ยังไงยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยไปฝึกฝน
1: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
0: ใช่
1: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่มีสมาธิ
0: สมาธิครับ
1: สมาธินี
2: ่ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้คุณเฟรมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงเดียวได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟรม
0: บางทีมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
1: ใช
0: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
1: ่ไข่ของตะ
0: ทอนก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
2: า
0: ะ
2: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัสแบบใหม
0: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ขอบยายเฟรมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
3: เฮ้ยลืม
4: ลืมอะไร
3: ลืมไปงานเลี้ยงนุ่น
4: อ้าว
3: มัวแต่ฟังพี่เขาเพลินนะดิผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
3: อะไรครับ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
3: ใส่แล้ว
4: เหรอยังจะไป

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

กวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: พ
0: อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของโรงเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่นกนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ดีสังยุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: อนุบาลน้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องอีคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธ
0: ุ์เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169-170
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเขาไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้นเรียนของน้องอีคิวแล้วนะครับตอนนี้น้องอีคิวเขากำลังเรียนกับเพื่อนๆเขาอยู่ที่ห้อง54ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องเขากันว่าน้องเขาเรียนเพื่อนเป็นยังไง

0: ับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องเอ็กคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: ผมพอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม่
0: ๆ
1: เขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขา1อันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่มั้ยคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็กๆ
0: ถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งหน้าโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับ

0: ก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
1: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
0: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขาอย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
1: ่เขาต้องเขาต้องตัดใหม่อะไรอย่างนี้ป่ะ
0: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
1: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
0: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
1: หรอ
0: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ยEQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
1: า
0: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
1: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยก็เหงื่อออกเยอะมากอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่าง
0: ใช่ไหมเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่ใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
1: เพ
0: ื่
1: อนก
0: ิน ใช่
1: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
0: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
1: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กๆคนอื่นยังไงมั่งกับน้องคิว
0: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
1: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
0: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
1: คุณพ่อคุณร้อยเข้าสิบก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงมาก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
0: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันนี้เขาก็แบบ
1: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
0: เพื่อนในกลุ่มของเขา
1: เรียกกันเองเรียกกันเอง
0: เรียกกันเอง
1: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
0: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
1: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากๆพอสมควรเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
0: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอ๋อ
1: แล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
0: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
1: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
1: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี้
0: ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
1: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรืออะไรบ้างหรือเปล่าถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่ครับมื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงนักกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นปกติแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซนเตอร์
0: นี่เขาต้องทำอะไรเซนเตอร
1: ์รีบาวเตะเป็นแล้วก็ทำเตะแต่เป็น
0: รีบาวเตะเป็นแล้วก็ทำเตะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซนเตอร
1: ์
0: เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใครเอ่ย
1: เคคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เคคิวโอนิม
0: เคคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยาก

0: เฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้
1: หลังจากที่ได้คุยกับน้อง EQ แล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้อง EQ เขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี่เป็นโค้ชของน้องEQ มานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ปี
2: กว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช่
0: ไห
2: มครับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงกับน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
2: อ้วนอ้วน
0: อ้วนคนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
0: ครับ
2: แต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
0: ม
2: ัน
0: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
2: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็ก
0: ครับ
2: ซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
0: จริงเหรอ
2: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
0: สูงมากสูงมาก
2: ผ่านจากป.4มาจน
0: ม.5ตอนนี้ใช่ม
2: ั้ยตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยน้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
0: ปีเดียว
2: ไม่ถึงปี
0: ไม่ถึงปีด้วยซ้ํ
2: า187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
0: 7ปี
2: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการเนี้ยครับผม
0: สุดยอดมาก
2: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
0: 11ขวบ
2: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการบาส
0: ไทยเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผมตรงนี้
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: ครับเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้ง

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้
1: มันมีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: ครับ
1: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัย
0: อ๋อ
1: หรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
1: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศแต่พักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
0: ยังไม่
1: คว
0: รสูงใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกิน
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
0: มีภาวะที่ทำให้
1: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนต้องมันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
0: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
1: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
1: คะเจอทั้ง2แบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเนาะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
0: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
1: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
0: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
1: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำหรับหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นนั้นถ้าอายุสมองยังแบบ
0: ไม่ถึงวัย
1: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
0: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
1: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล่อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
0: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตเกินวัยเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
1: ับ ใช่ใช่มันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค่
0: โตแค่ตัวหรือรูปร่างทั้งหมด
1: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่น

0: โทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
0: ่แต่เขาแค่ตัวใหญ่เขายังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบ

0: ันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาชอบเนาะก็อาจดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้ไง
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เรียนเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยนะเขาโตเกินวัยเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก
1: ็บาง
0: ท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหารอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12ปี
1: 12ปีอ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะสองคือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่างอะไรเง
1: ี้
0: ยเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระ

ายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก ่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
8: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
4: เฮ้ย
6: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
4: ้
5: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
9: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
9: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
9: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
9: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
9: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณา

0: จับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
0: มีพลังแห่งความคิด2นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
1: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
2: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
3: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
4: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
3: ่ BLTV รู้ทันอีกแล้ว
0: มันเยอะนะเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ครับ BLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหว

0: แห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: PLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสว

สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กออกมาสนทนาข่าวสารต่างๆนะคะหัวข้อที่เด็กจะสนทนาในวันนี้นะคะก็คือการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะก็คือการประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักทานผลไม้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะดื่มนมออกกำลังกายนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะสามารถดูแลร่างกายของเราให้สะอาดอย่างเช่นการอาบน้ำสระผมตัดเล็บนะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายแล้วน้องหมุยมุยไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องหมุยหมุยยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ดื่มนมค่ะ
0: ดื่มนมน้องหมุยหมุยชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: จืด
0: รสจืดแล้วหนูดื่มนมตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนนอนค่ะ
0: ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะดื่มนมแล้วน้องหมุยหมุยยังมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินผลไม้ค่ะ
0: รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงรสชาติของแอปเปิ้ลเป็นอย่างไรคะ
1: หวานค่ะ
0: หวานอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยววิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วน้องเกดชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วนายข้าวต้มใส่อะไรบ้างคะที่หนูเคยรับประทาน
1: หมู
0: มีหมูและมีอะไรอีกคะ
1: ปูอัด
0: มีปูอัดมีผักด้วยไหมคะ
1: มี
0: มีหนูรับประทานผักด้วยไหมคะ
1: รับประทาน
0: รับประทานนอกจากหนูจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บตัดเล็บแล้วเล็บของหนูจะเป็นอย่างไรคะตัดเล็บแล้วเล็บของเราจะสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องเกดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และตัดเล็บเพื่อความสะอาดของร่างกายค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายน้องบาสไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
3: กับแม่ครับ
0: กับคุณแม่และกับใครอีกคะ
3: กับคุณพ่อครับ
0: กับคุณพ่อแล้วน้องบาสไปออกกำลังกายตอนไหนบ้างคะ
3: ตอนเช้าครับ
0: ตอนเช้าแปลว่าก่อนที่น้องบาสจะมาโรงเรียนน้องบาสตื่นไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องบาสยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ตัดเล็บครับ
0: ตัดเล็บตัดเล็บเพื่อให้เล็บของเราเป็นอย่างไรคะ
3: สะอาดครับ
0: สะอาดถ้าเล็บเราสะอาดแล้วเล็บของเราจะมีเชื้อโรคไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วน้องบาสยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาสค่ะตื่นตอนเช้าไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและน้องบาสนะคะก็ดูแลความสะอาดของเล็บด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่ คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอามีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายหนูไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
1: ออกกำลังกายกับพ่อ
0: กับคุณพ่อนอกจากจะออกกำลังกายแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินนม
0: ดื่มนมหนูชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: นมรสจืด
0: นมรสจืดแล้วหนูดื่มนมตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนที่หลับ
0: ตอนก่อนจะนอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องมีอาได้ไปออกกำลังกายและน้องมีอานะคะยังชอบดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: กินผลไม
0: ้รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
2: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวอร่อยไหมคะหนูชอบรับประทานใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้แล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ดื่มนม
0: ดื่มนมหนูชอบดื่มนมรสอะไรคะ
2: รสจืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้และดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะครูหญิงนะคะได้ขอตัวแทนเด็กๆในห้องเล่าออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ตัดผม
0: ตัดผมเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะตัดผมแล้วน้องกวินยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารน้องกวินชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
1: กับเนื้อย่าง
0: เนื้อย่างใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูชอบรับประทานผักด้วยไหมคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบหนูชอบรับประทานผักอะไรคะ
1: ผักอร่อยมาก
0: ผักอร่อยมากใครทำผักให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องกวินดูแลความสะอาดของร่างกายด้วยการตัดผมนะคะและยังรับประทานผักด้วยค่ะเดี๋ยวข้าจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอาก้าค่ะ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้ามีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องอาก้าไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
2: คุณแม
0: ่กับคุณแม่นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องอาก้ายังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ดื่มน้ำ
0: ดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะนอกจากจะดื่มน้ำแล้วน้องอาก้ายังมีวิธีการดูแลอย่างไรอีกบ้างคะ
2: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องอาก้าชอบดื่มนมรสอะไรคะ
2: รสจืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องอาก้าได้ออกกำลังกายและยังดื่มนมดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: บาซิตครับ
0: ชื่อน้องบาซิตน้องบาซิตค่ะน้องบาซิตมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องบาซิตไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
3: กับคุณแม่กับคุณพ่อ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อออกกำลังกายแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงนอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องบาซิตยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
3: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องบาซิตชอบดื่มนมรสอะไรคะ
3: รสจืด
0: รสจืดดื่มแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิตด้วยค่ะน้องบาซิตนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาซิตได้ไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่และยังดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะเด็กๆในห้องเรานะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของร่างกายแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิง

จะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่เรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะและเด็กๆปรบมือตามจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะหย
0: ุ
1: ด
0: จังหวะหยุดนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองนะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็นแพนกวินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดินได้แต่เด็กๆต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

ังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ายีราฟน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบนะคะเคลื่อนไหวเรียนแบบวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นนกบินนกบินทำท่าไหนคะให้เด็กๆกางปีกแต่ว่าตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆจะต้องทำท่าเป็นนกและฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะเด็กๆทำท่านกบินเลยค่ะ

ต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นท่าแมวเหมียวแมวเหมียวทำแบบไหนคะให้เด็กๆทำเป็นหนวดแมวเลยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องทำหนวดแมวแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะแมวเหมียวหยุดแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเรียนแบบช้างเด็กๆทำเป็นงวงช้างเลยค่ะเด็กๆทำท่างวงช้างแล้วเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆนั่งหาพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วคะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วคะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเรียนแบบแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันในหน่วยของเล่นของใช้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะว่าในกล่องปริศนานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาล้วงสิ่งของในกล่องปริศนาเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะว่าน้องบาสรู้สึกอย่างไรเป็นสิ่งของแข็งๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าน้องบาสล้วงเข้าไปสิ่งของแข็งๆจะมีอะไรคะรู้สึกแข็งๆใช่ไหมคะแล้วลองสัมผัสอีกสิคะรู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะรู้สึกอย่างไรลูก
1: น
0: ิ่
1: ม
0: ๆมีนิ่มๆด้วยเหรอคะน้องบาสลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมา1ชิ้นค่ะลองถือให้เพื่อนๆดูสิคะคืออะไรคะเด็กๆสิ่งของในกล่องปริศนานี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ใช่น้องบาสนะคะหยิบพลาสติกสร้างสรรค์มาน้องบาสบอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาจะแข็งๆนั่นก็คือพลาสติกสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคุณหญิงนะคะยังมีของในกล่องปริศนาอีกค่ะคุณหญิงจะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะแล้วบอกเพื่อนๆก่อนว่าน้องยาลินดาสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: แข็งแข็งใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะเพื่อนบอก

บอกว่าแข็งแข็งเป็นลักษณะแข็งแข็งลองหยิบออกมาให้เพื่อนดูได้ไหมคะถือให้เพื่อนเพื่อนดูสิคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือบล็อกไม้จะเป็นลักษณะแข็งนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้หยิบสิ่งของในกล่องปริศนาแล้วสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนามีอะไรบ้างคะมีของเล่นใช่ไหมคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์และบล็อกไม้นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะว่าวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆ เล่นบล็อกไม้นั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเวลาเขาเล่นบล็อกไม้เขาเล่นอย่างไรคะเขานำบล็อกไม้มาต่อกันใช่ไหมคะมาต่อกันเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงต่างๆนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพการเล่นบล็อกไม้นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กๆเล่นดนตรีใช่ค่ะการเล่นดนตรีนะคะเด็กๆภาพนี้จะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย2คนเขานั่งเล่นดนตรีเด็กๆขาแล้วที่เวลาเด็กๆเล่นเด็กๆใจนะคะครูหญิงจะมีภาพที่เป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นมาให้เด็กๆดูค่ะว่าอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเป็นขวดใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือขวดแอลกอฮอล์ค่ะหรือว่าขวดสเปรย์นะคะใช่ค่ะในขวดนี้นะคะครูหญิงก็จะใส่แอลกอฮอล์เข้าไปให้เด็กๆไว้ใช้ทำความสะอาดของเล่นเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกผ้าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือผ้าเมื่อเด็กๆนะคะฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดของเล่นแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดของเล่นเวลาที่เด็กๆฉีดทำความสะอาดของเล่นเด็กๆฉีดเยอะได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเด็กๆฉีดเยอะของเล่นเราก็จะเปียกพอของเล่นเราเปียกนะคะของเล่นเราจะพังครูหญิงนะคะจึงมีผ้ามาให้เด็กๆไว้เช็ดทำความสะอาดของเล่นด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสร้างผลงานจากของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตที่โต๊ะของคุณครูสิคะมีอะไรบ้างตะกร้านี้คืออะไรคะบล็อกไม้ถูกต้องค่ะและในตะกร้านี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะตะกร้านี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูหญิงมีบล็อกไม้และพลาสติกสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆสร้างชิ้นงานจากของเล่นค่ะและครูหญิงนะคะยังมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะคืออะไรคะแอลกอฮอล์ถูกต้องค่ะในขวดนี้นะคะครูหญิงได้ใส่แอลกอฮอล์ลงไปในขวดแล้วนะคะและมีอะไรอีกคะเด็กๆผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดของเล่นใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆเก็บ

เก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนำบล็อกไม้มาสร้างเป็นชิ้นงานเด็กๆวางได้เลยค่ะสร้างรวมกันนะคะ1ชิ้นงานน้องฟองขานำมาสร้างตรงนี้ค่ะนำมาสร้างตรงนี้เลยลูกเราจะสร้างเป็นชิ้นงาน1ชิ้นในกลุ่มของเรานะคะสร้างต่อจากเพื่อนได้เลยน้องอาก้าขาสร้างต่อด้านนี้ลูกเราสร้างผลงานรวมกันนะคะเด็กเราล้มนะคะถ้าชิ้นงานของเราล้มเด็กจะต้องสร้างใหม่นะคะลองค่อยๆวางดูค่ะไม่เป็นไรหรอกต่อใหม่ได้ค่ะต่อใหม่ได้

0: ล็อกสี่จะลองวางดูนะคะแล้วน้องอาก้าลองนำสามเหลี่ยมมาวางสิคะได้ไหมได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเสาของเรามีความแข็งแรงอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเดี๋ยวเด็กๆสร้างผลงานไว้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บนะคะเด็กๆสร้างผลงานไว้ก่อนเก่งมากค่ะกลุ่มนี้ได้พลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเด็กๆคะลองนำพลาสติกสร้างสรรค์มาสร้างเป็นชิ้นงานให้คุณครูดูเด็กๆสร้างรวมกัน1ชิ้นนะคะแกะออกก่อนนะคะน้องบาซิขาสร้างไว้ตรงกลางเลยใครจะสร้างชิ้นแรกคะน้องยาลินดาต่อไปนำมาวางได้เลยค่ะเด็กๆนำมาวางต่อน้องบาซิขาเพื่อนต่อไว้แล้วอันนี้คือฐานต่อไปเด็กๆต่อจากอันนี้เลยต่อได้เลยค่ะเด็กๆนำมาต่อเลยน้องบาซิน้องบาซินำชิ้นงานมาต่อตรงนี้ค่ะต่อรวมกับของเพื่อนๆเด็กๆลองนึกสิคะว่าเราจะสร้างชิ้นงานเป็นอะไร
1: เป็นไม้แหลม
0: สร้างได้ต่อไปเด็กๆนำชิ้นงานมาสร้างนะคะน้องกวีน้องกวีนำมาได้เลยต่อได้เลยค่ะต่อของเล่นพวกนี้ได้เลยต่อได้เลยค่ะเด็กๆนำพลาสติกสร้างสรรค์ต่อได้เลยพลาสติกสร้างสรรค์หมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังเหลือที่ใครคะ

0: ็กสร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดพร้อมกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆด้วยนะคะให้เด็กๆวางชิ้นงานไว้ตรงนี้ก่อนนะยังไม่แกะออกนะคะกลุ่มนี้สร้างไม้เสร็จหรือยังคะหนูสร้างเป็นอะไรลูกสร้างเป็นบ้านเหรอคะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะสวยจังเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะไม่เก็บนะคะวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บนะคะกลุ่มนี้สร้างอะไรคะ
1: สร
0: ้
1: างบ้าน
2: สร้างโรงเรียน
0: ต่อพลาสติกสร้างสารเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะ
1: บนบ้านหนูเองมีพายกระด้วย
0: ได้ไหมคะเด็ก
1: ๆแล้วก็หนูมีคุณก้าสีชมพูด้วย
0: เด็กๆกลุ่มนี้สร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะ
1: ยีราฟ
0: หนูสร้างเป็นอะไรลูก
1: ตรงนี้ยีราฟสี
0: สร้างเป็นบ้านแล้วมีอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ประตูหนูแล้วนี่ยีราฟ
0: ตรงนี้คือยีราฟคอยาวแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: บ้านของประตูหนูตรงนี้ชั้นของเล่น
0: ชั้นของเล่นด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆทุกกลุ่มสร้างชิ้นงานจากของเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆแกะชิ้นงานหรือว่าแกะผลงานของตนเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันค่ะโดยอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะครูหญิงจะมีแอลกอฮอล์ค่ะใส่ขวดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะและจะมีผ้าไว้เช็ดหนึ่งผืนค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆแกะชิ้นงานที่เด็กๆสร้างค่ะและเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดของเล่นกันก่อนเก็บเข้าทีค่ะเด็กๆแกะได้เลยค่ะช่วยกันนะคะน้องขนมหวานทำความสะอาดได้เลยค่ะน้องบ้าขาบาสเช็ดเลยค่ะมีเพื่อนฉีดแล้วอันไหนที่เพื่อนฉีดแล้วน้องบาสเช็ดได้เลยนะคะได้ค่ะน้องมาเดี๋ยวน้องมาเก็บของไว้ใส่ตะกร้านะคะอันไหนเช็ดแล้วให้นำใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

วัดเฟสิกและนวัตเศรษฐกิจเลยค่ะถูกต้องเช็ดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆเช็ดแล้วนำใส่ตะกร้าเลยค่ะนำใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเดี๋ยวแบ่งกันนะคะตรงนี้เพื่อนฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วให้เด็กๆเช็ดตรงนี้นะคะ

เราจะไม่ฉีดเยอะนะคะให้หนูวางของเล่นไว้เลยเดี๋ยวเราจะฉีดน้องเก๊ต้องมือออกค่ะจะฉีดแบบนี้จะฉีดแบบนี้ค่ะจับขวดแล้วฉีดถูกต้องให้เด็กวางของเล่นไว้เลยค่ะฉีดแบบนี้ถูกต้องเก่งมากต่อไปน้องข้าวหอมเช็ดเลยค่ะฉีดแล้วน้องมาตินขาเดี๋ยวให้น้องข้าวหอมเช็ดก่อนนะคะเพราะว่าของเล่นเราเปียกอยู่เรานำไปเก็บเลยได้ไหมคะไม่ได้เป็นแล้วแต่ตะกร้าเลยน้องสแตมวางเรียงในตะกร้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเช็ดได้ค่ะเดี๋ยวให้น้อง

0: เด็กๆทุกกลุ่มทำความสะอาดของเล่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำความสะอาดของเล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะหลังจากที่คุณหญิงนะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะไปสร้างชิ้นงานจากของเล่นค่ะต่อไปนะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้ในกลุ่มของหนูสร้างชิ้นงานจากของเล่นเป็นอะไรคะ
2: เป็นบ้าน
0: แล้วหนูสร้างชิ้นงานจากบล็อกไม้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์คะ
2: บล็อกไม้
0: เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะ
2: ต้องทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดอย่างไรคะ
2: ฉีดแอลกอฮอล์
0: และทำอย่างไรอีกคะ
2: เช็ดผ้า
0: และนำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะวันนี้ในกลุ่มของหนูสร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะ
3: เป็นบ้าน
0: แล้วหนูสร้างชิ้นงานจากบล็อกไม้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์คะ
3: มัตติสร้างสรรค
0: ์หนูสร้างชิ้นงานจากพลาสติกสร้างสรรค์ใช่มั้ยคะเมื่อหนูสร้างชิ้นแล้วหนูทำอย่างไรต่อคะ
3: เอาแอลกอฮอล์มา
0: ทำความสะอาดของเล่นใช่มั้ยคะ
3: ใช
0: ่ใช้แอลกอฮอล์ทำอย่างไรคะใช้แอลกอฮอล์ฉีดและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดของเล่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าของเล่นที่เด็กๆเล่นนะคะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะว่าของเล่นบางชนิดนะคะเด็กๆอาจจะแหลมคมและอาจจะไปเกี่ยวกับมือหรือว่าเสื้อผ้าของเด็กๆแล้วจะเกิดอันตรายได้ค่ะและเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้ทำความสะอาดของเล่นแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นอย่างเรียบร้อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะในเด็กทำตามครูหญิงนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4

0: ขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นละค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมร้อยลูกปัดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆดูเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: เชือก
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือเชือกนะคะแต่ว่าปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะครูหญิงจะผูกลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆร้อยนะคะลูกปัดของเด็กๆจะได้อยู่ในเชือกค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ลูกปัด
0: ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็เตรียมลูกปัดนะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบไว้ให้เด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการร้อยลูกปัดให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงจะหยิบเชือกขึ้นมา1เส้นนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยให้เด็กๆจับที่ด้านบนปลายเชือกในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะให้เด็กๆจับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆหยิบลูกปัดที่ตนเองชอบ1อันและให้เด็กๆนะคะสอดลูกปัดเข้าไปในเชือกลักษณะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆสอดเข้าไปแล้วนะคะลูกปัดของเราก็จะมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะสาธิตอีก1ครั้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกลูกปัดที่ตนเองชอบเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะจับที่ปลายเชือกด้านบนให้เด็กสอดลูกปัดเข้าไปในลักษณะแบบนี้เราก็จะสอดลูกปัดเข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆร้อยแล้วปล่อยลูกปัดลงไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะเมื่อเราร้อยลงไปแล้วลูกปัดของเราก็จะอยู่ในเชือกใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆจะต้องร้อยให้เต็มความยาวของเชือกนะคะครูหญิงนะคะจะมีลูกปัดที่คุณครูร้อยเสร็จแล้วมาให้เด็กๆดูนะคะถ้าเด็กๆร้อยลูกปัดเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยลูกปัดเป็นกำไลข้อมือค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วเด็กๆสามารถนำกำไลข้อมือกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ค่ะนี่นะคะก็คือผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ